0: ่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวอร์ทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ให้
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
5: ป
2: ั
5: จจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
2: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลัก ประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
6: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาลิชโยรายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 น.ของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
1: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมา ข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการในทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1-15 กันยายน 2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจ ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเกียบขออภัยค่ะในกรุงเกียบเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USBอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือAPI เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐซาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม18-21และ16-21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับปัญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโต้คู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-19 13-21 และ 18-21 ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบินบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท 72 จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัฒนารัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มสมราคาแทงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร 4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย 4-2 เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอ.ก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอเนนรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเปาะนี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
16: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
17: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยง
16: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
17: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้
18: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาเริ่มปฏิบัติเนื่องในโสดาปฏิมักหรือว่าปฏิบัติเพื่อพระโสดาปฏิมักการเจริญพระกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้ามีความต้องการให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านเข้าถึงอริยมรรคอริยผลถ้าเราจะปฏิบัติกันแบบเลื่อนลอยก็มีความสุขเหมือนกันแต่มีความสุขไม่จริงที่จะปฏิบัติกันให้ถึงความสุขจริงก็จะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งเป็นเครื่องเข้าถึงจึงจะใช้ได้ในอันดับแรกนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการผลอันดับต้นคือพระโสดาปัตติมรรคหรือว่าพระโสดาปัตติผลหรือที่เราเรียกกันว่าพระโสดาบันก่อนที่ท่านทั้งหลายจะศึกษาอย่างอื่นก็โปรดทราบว่าสำหรับพระโสดาบันนี้ละสังโยชน์ได้3ประการคือ 1. สกายทิฏฐิตัวนี้มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเท่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายให้พ้นได้และความตายนี่จะปรากฏขึ้นกับเราเมื่อไรก็ไม่แน่นอนนักจะชื่อว่าตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวัน อย่างนี้ก็ไม่มีความแน่นอนเพราะว่าความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายแต่ถึงอะไรก็ดีเราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไปได้นี่สำหรับข้อว่าสกายทิฏฐิเตียนว่าร่างกายคือขันธ์ 5ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรานิยมเรียกกันว่าร่างกายพระโสดาบันมีความรู้สึกคือว่ามีปัญญาเพียงเล็กน้อยรู้แค่ตายเท่านั้นยังไม่สามารถจะจำแนกแจกแยกร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้ความรู้สึกคำว่าโสดาบันยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทรัพย์สินทั้งหลายยังเป็นเราเป็นของเราเป็นอันว่าแต่ถ้าว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นของเรานี้ทั้งหมดเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่เข้ามาสองครองหรือถ้าว่าเรายังไม่ตายสักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องสลายตัวไปนี่ในข้อว่าสกายทิฏฐิพระโสดาบันคิดได้เพียงเท่านี้ยังไม่สามารถจะแยกกายทิ้งไปได้ทันทีทันใดองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงกล่าวว่าพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยนี่ก็ที่สองวิจิกิจฉาพระโสดาบันไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าคำสั่งก็ได้แก่ศีล คำสอนก็ได้แก่จริยาอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมะเป็นความประพฤติดีประพฤติชอบศีลพระพุทธเจ้าสั่งให้ละหมายความว่าละตามสิกขาบทที่กำหนดไว้ให้คำสอนทรงแนะนำว่าจงทำอย่างนี้จะมีความสุขนี่ทั้งคำสั่งก็ดีทั้งคำสอนก็ดีพระโสดาบันมีความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยคือเชื่อพระพุทธเจ้าในการเชื่อนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อนี่สำหรับสังโยชน์ข้อที่3ศีลพัตตปรมาสเพราะอาศัยที่พระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาพระสงฆ์ว่าจงนำธรรมะนี้ไปสอนพระสงฆ์ก็ไปสอนพระโสดาบันใช้ปัญญาเล็กน้อยมีความเข้าใจดีจึงยอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมาและพระสงฆ์นำมาแสดงอาศัยมีศรัทธาในรัตนตรัยทั้ง3รายการนี้พระโสดาบันจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นอนุว่าพระโสดาบันถ้าเราจะไปพิจารณากันจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญมีสภาวะเหมือนชาวบ้านชั้นดีนั่นเองนี่เรามากล่าวกันถึงองค์ของพระโสดาบันท่านที่เป็นพระโสดาบันจริงๆนะมีอารมณ์ใจคำว่าองค์นี่หมายความอารมณ์ที่ฝังอยู่ในใจอารมณ์ใจของพระโสดาบันจริงๆก็คือ 1. มีความเคารพในพระพุทธเจ้า 2. มีความเคารพในพระธรรม 3. มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. มีศีล 5 บริสุทธิ์อันนี้ก็ตรงกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ตรัสว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีอธิศีลสำหรับกิเลสส่วนอื่นจะเห็นได้ว่าพระโสดาบันยังมีกิเลสทุกอย่างตามที่เรากล่าวกันคือโลภความโลภรู้ราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงแต่ว่ารักก็รักอยากรวยก็อยากรวยโกรธก็โกรธหลงก็หลงแต่ไม่ลืมความตายคำที่ว่าหลงก็เพราะว่าพระโสดาบันยังต้องการความร่ำรวยด้วยสัมมาอาชีวะพระโสดาบันยังต้องการความสวยสดงดงามต้องการมีคู่ครองอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ดีปัญญาของกุกุตมิตรพราหมณ์ก็ดีทั้งสองท่านนี้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ปีแต่ในที่สุดท่านก็แต่งงานมีเครื่องประดับประดาสวยงาม เป็นอันว่ากิเลสที่เราต้องการกันในแก่การครองคู่ระหว่างเพศพระโสดาบันยังมีและก็ยังมีครบถ้วนแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีลไม่ทำกาเมสุมิฉาจารไม่ละเมิดความรักเขาบุคคลอื่นโดยทำให้ผิดประเพณีหรือกฎหมายของบ้านเมืองนั่นก็เป็นไปตามศีลทุกอย่างคือรักอยู่ในคู่ตัวผัวเมียตามปกตินี่ขอบเขตของพระโสดาบันเมืองเท่านี้มีความต้องการรวยด้วยสัมมาอาชีวะพระโสดาบันยังประกอบอาชีพแต่ว่าไม่คดไม่โกงไม่ยื้อไม่แย่งใครเท่านั้นหามาได้ไม่จะร่ำรวยแสนจะร่ำรวยก็ได้มาด้วยการบริสุทธิ์ไม่คดไม่โกงเขาพระโสดาบันยังมีความโกรธไม่โกรธนะโกรธได้แต่ว่าพระโสดาบันยังไม่ฆ่าใครเกรงว่าศีลจะขาดพระโสดาบันยังมีความหลงแต่หลงไม่เลยความตายยังมีความรู้สึกอยู่ว่าต้องการชีวิตชีวิตของเรามีอยู่ต้องการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นยังไงยังไงเราก็ตายแน่การที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เป็นอันว่าถ้าเราพิจารณากันจริงๆความเป็นพระโสดาบันนี้รู้สึกว่าไม่ยากสำหรับในวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้พยายามใคร่ครวญถึงความตายเป็นสำคัญเรื่องความตายนี้ก็ดีการควบคุมอารมณ์จิตให้ปราศจากความฟุ้งซ่านก็ดีควรจะทำเป็นปกติ ถ้าวันใดถ้าเราเผลอจากการควบคุมอารมณ์จิต ให้ระงับจากการฟุ้งซ่านคนดีวันใดถ้าเราเผลอไปลืมนึกถึงความตายก็ดีก็จงประณามตนเองว่าเรานี่เลวเต็มทีแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระประทีปแก้วสอนตามความเป็นจริงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายจะพิจารณาเห็นได้ว่าคนทุกกระสัตว์ทุกอย่างทั้งคนและสัตว์ที่เกิดมาตายให้เราดูเป็นตัวอย่างฉะนั้นเรื่องความตายนี่

ต้องนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายนี่เป็นความคิดผิดเรื่องความนึกถึงการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่เป็นความดีเป็นปัจจัยสำคัญให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้ง่าย จะยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็มีความเคารพในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจอมไตรหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนั่นก็คือเปสการีธิดาเปสการีธิดานี่เธออยู่ที่เมืองอารวีวันหนึ่งองค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงเสด็จประทับสำราญอิริยาบถอยู่ในพระคันธกุฎีมหาวิหาร ในตอนเช้าองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงเสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่มีใครติดตามไปสู่เขตของเมืองอารวีองค์สมเด็จพระชินสีห์ถือตอไม้เป็นธรรมาสน์ที่ประทับประทับยับยั้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านได้ฟังข่าวเข้าก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านำภัตตาหารมาถวายขณะนั้นเปสการีธิดาคือลูกสาวของนายช่างโหกเปสการีแปลว่าช่างโหกธิดาแปลว่าลูกสาวทราบข่าวก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับเขาเหมือนกันเมื่อเข้าไปแล้วถวายแด่อาหารในองค์สมเด็จพระพักตร์วันเสร็จหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเทศแบบสั้นๆว่าท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าอย่างไรก็ดีเราก็ต้องตายแน่กำหนดเวลาการตายของเราไม่มีแน่นอนเพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านทั้งหลายจงประกอบกรรมแต่ความดีเข้าไว้ถ้าใครสร้างความชั่วตายแล้วจะไปสู่อบายภูมิมีนรกเป็นต้นเกิดมาเป็นคนก็จะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความลำบากถ้าบุคคลใดสร้างความดีคิดถึงความตายไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราต้องตายแน่จงอย่าหาเวลาว่าวันพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าปีหน้าเดือนโน้นเราจึงจะตายคิดไว้เสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายแล้วก็สร้างความดีเข้าไว้ความดีจะส่งผลให้ท่านมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเมื่อองค์สมเด็จพระนราศพเทศเท่านี้องค์สมเด็จพระมหามุนีก็เสด็จกลับเวลาที่พระพุทธเจ้ากลับปรากฏว่าชาวบ้านก็กลับบรรดาชาวบ้านทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วเทศที่พระพุทธเจ้าสอนก็ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยคือไม่ตามพระพุทธเจ้าไปไม่ตามชาวบ้านไปที่บ้านตามพระพุทธเจ้ากลับวิหารคือชาวบ้านไม่สนใจแต่ว่าสาวน้อยกรอยใจคือเปสการีธิดาเธอสนใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุทุกวันทุกคืนเธอนึกถึงวงหน้าขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ว่ามีดวงหน้าสวยงามคล้ายดวงจันทร์พระสุรเสียงองค์สมเด็จพระพักตร์วันก็แจ่มใสไพเราะลีลาแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาก็น่าฟังเป็นที่ชื่นใจเธอจำไม่ได้เสมอว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดแต่สร้างความดีไว้เสมอแล้วเธอก็ทำความดีทุกอย่างตามที่บิดามารดาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำการแนะนำในคราวนั้นก็มีศีล5เป็นสำคัญ
เธอนึกถึงพระพุทธเจ้า

ทุกวันจัดเป็นมรณะเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบที่เราภาวนาว่าพุทโธเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จัดเป็นมรณานุสติกรรมฐานเธอไม่ประมาทในการประกอบกรรมทำกุศลสร้างสิ่งที่เป็นมงคลไว้ตลอดชีวิตชื่อว่ามีจิตเข้าถึงธรรมไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ออารมณ์จิตของเธอดีอย่างนี้มีอารมณ์ผ่องใสวันทั้งวันนึกถึงความตายแต่ก็ไม่เศร้าหมองคิดว่าเวลานี้แม่ของเราก็ตายไปแล้วเหลือแต่พ่อสักวันหนึ่งพ่อก็ดีเราก็ดีก็จะต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราเป็นคนก็ควรจะเป็นคนดีเวลาเป็นผีก็ควรจะเป็นผีดีคือผีที่มีความสุขไม่ใช่ผีในอบายภูมิเธอคิดอย่างนี้จนเป็นอคตารมณ์ทุกวันนึกถึงความตายทุกวันนึกถึงวงพระองค์สมเด็จพระจอมไตรทุกวันคิดถึงพระสุรเสียงที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสขึ้นใจจับใจเป็นเอกคตารมณ์เวลานั้นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเทศครั้งแรกเธอมีอายุได้13ปีต่อมาเมื่อเธออายุย่างเข้า16ปีองค์สมเด็จพระจินสีทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ในเวลาเช้ามืดเห็นนางตกอยู่ในข่ายพระญาณก็ตกใจว่านี่เรื่องอะไรก็ทรงทราบโดยอำนาจพยานว่าในตอนสายวันนี้คุณสตรีคนนี้จะต้องถึงแก่ความตายด้วยปาฏิหาริย์องค์สมเด็จพระบรมโลกไชเชษจึงได้พิจารณาว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะมีคติแน่นอนไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอนคำว่าคติแปลว่าการไปแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็หมายความว่าถ้าแน่นอนก็ไม่ไปทุกขติไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานต้องเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือพรหมปนิพันธ์อย่างนี้ชื่อว่ามีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระชินวรจึงได้คิดว่าถ้าเราจะช่วยเธอเธอมีก็จะมีคติแน่นอนไหมก็ทรงทราบว่าถ้าทรงช่วยจะมีคติแน่นอนและพิจารณาต่อไปว่าจะช่วยเธอยังไงจึงจะมีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระชิตชินวรก็ทรงทราบว่าถ้าเราถามปัญหาเธอ4ข้อเธอตอบเราให้สาธุการรับรองพอจบคาถา4ข้อเธอก็จะได้บรรลุพระโสดาบันการตายคราวนั้นของเธอก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่อันเป็นบรมสุขยะนั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ชวนใครไปองค์เดียวไปนั่งอยู่ในที่เดิมหลังจากนั้นแล้วคนมาเฝ้าขอเล่าลัดลัดทินดาของลูกสาวของนายช่างโหกทำงานเสร็จตัดสินใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนองค์สมเด็จพระชินวรจึงได้ทรงมองดูหน้าเธอเมื่อตาสบกันเธอก็ทราบว่าองค์สมเด็จพระพักตร์วันต้องการให้เข้าไปใกล้เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ถามคาถาถามปัญหา4ข้อว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะทรงถามว่าเธอทราบหรือก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะปัญหา4ข้อนี้ข้อที่1ที่ถามว่าเธอมาจากไหนนางตอบว่าอาศัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรถามว่ามาก่อนจะเกิดมาแต่ไหนเธอไม่ทราบข้อที่2ถามว่าเธอไปไหนเธอตอบว่าตายแล้วไปไหนหม่อมฉันก็ไม่ทราบท่านถามว่าไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบว่ายังไงไงก็ตายแน่พระเจ้าค่ะแล้วท่านพระองค์พระพุทธเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเพราะว่าจะตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเที่ยง
ก็ไม่ทราบประโยชน์การและไม่ทราบอาการตายยังไงไงก็ตายแน่พระพุทธเจ้าก็รับรองในสาธุการยังถามเพียงเท่านี้ความมั่นใจของเธอทำให้เธอเป็นพระโสดาบันแต่ความจริงในตอนต้นนั้นเธอเข้าถึงพระโสดาปัตติมรรคอยู่แล้วคือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตในข้อว่าสกายทิฏฐิเธอเข้าถึงแล้วในเบื้องต้นข้อที่สองเธอนึกถึงองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกวันจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกข้อที่สามองค์นางปฏิบัตินึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนนี่องค์สมเด็จพระชินวรทรงสอนไว้เสมอว่าชีวิตไม่ของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตข้อที่สี่ทำใดที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรมีศีลห้าเป็นต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนไว้เธอจำได้ทุกอย่างและปฏิบัติทุกอย่างอย่างนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็เชื่อว่าเธอเป็นพระโสดาปัตติมรรคแล้วแต่ว่าอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาสนับสนุนอีกวาระหนึ่งเธอมีความมั่นคงในความรู้สึกจิตก็มีความมั่นในคุณพระรัตนตรัยมั่นในความไม่ตายคิดในความตายคิดว่าจะตายเมื่อไหร่ก็เชิญมันตายแน่มั่นในศีลที่ตนรักษาแล้วก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในละมันในพระธรรมคำสั่งสอนอย่างนี้ละบรรดาท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระชินวรกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันเป็นนั้นว่าท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะหมดเวลาเสียแล้วเท่าที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดเป็นปฏิปทาที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่ายากไหม ถ้ายากก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำไปดูตัวอย่างเปสการีที่ดาเป็นตัวอย่างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรท่านจึงกล่าวว่าเธอเป็นพระโสดาบันย้อนหลังไปสักนิดเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ต่อไปเธอนึกถึงวงพักขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดาเป็นเอกคตารมณ์อารมณ์ทรงตัวแล้วเธอก็ปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีปฏิบัติศีลโดยเคร่งครัดเป็นต้นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลยอมรับนับถือว่าเธอเป็นพระโสดาบันเข้าใจว่าท่านหลายผู้รับฟังรับคำสอนคงจะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรในตอนนี้เป็นของไม่หนักและก็จะเป็นของไม่ยากสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้จิตใจทรงอารมณ์ตามคำสั่งและคำสอนที่กล่าวมาแล้วตอนต้นจนอวสานชอบใจตรงนั้นไหนทำตรงนั้นให้คงตัวและผลที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้นั่นก็คือความเป็นพระโสดาบันและต่อจากนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามทรงอารมณ์ว่าตั้งไว้ในความดีตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านพึงปรารถนา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงงบประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทําพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ครับใช่อยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: การช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการเอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนักสำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: สนามกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อๆ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยขันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
4: 717 72 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: งั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย้
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่ yeah, แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยขันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาล่ะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
4: อย่างหนึ่งคือความสามัคคีในชาติถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาให้รุ่งหน้าไปได้ดังปรารถนาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขุดเจาะน้ำบาดาลและโครงการสร้างเขื่อนพร้อมวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวหลังครม.อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศผู้นำสหรัฐเตรียมส่งผู้แทนพิเศษไปยังรัสเซียและยูเครนเพื่อเสนอแผนยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทรงทราบว่าราษฎรในพื้นที่ยากจนไม่มีงานทำมีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงชีพจึงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริให้ราษฎรเข้าไปศึกษาหาความรู้โดยการปฏิบัติงานจริงและนำความรู้นั้นไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองประชาชนในหมู่บ้านทุ่งครองชีพตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจำนวน93รายได้ร่วมกันบริจาคที่ดินประมาณ254ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการโดยบริเวณทุ่งครองชีพเดิมมีสภาพเป็นป่าพรุเสม็ดเปิดให้ราษฎรเข้าจับจองทำกินครอบครัวละ50ไร่โดยปรับพื้นที่ป่าเสม็ดให้เป็นพื้นที่ทำนาและมีราษฎรจากพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเข้ามาบุกรุกจับจองพื้นที่มากขึ้นจนเกิดการทะเลาะแย่งชิงถึงขั้นรุนแรงต่อมาพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงไม่สามารถทำการเกษตรได้ราษฎรจึงต้องอพยพไปรับจ้างต่างถิ่นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ปี2544โดยจัดสรรพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรการปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลที่มีทั้งผักพื้นบ้านและพืชผักชนิดใหม่ๆเช่นแคนตาลูปมะเขือบวบคะน้าและข้าวโพดหวานพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทำนาข้าวมีการปรับปรุงบำรุงดินและการเพาะชำกล้าไม้หมุนเวียนตลอดทั้งปีขณะที่ด้านการประมงได้สร้างจุดเรียนรู้และสาธิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นการเลี้ยงปลานิลและการเลี้ยงกบในกระชังให้ประชาชนในพื้นที่นำไปต่อยอดสร้างอาชีพนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตจากโครงการอีกด้วยเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายผลกิจกรรมจากฟาร์มตัวอย่างไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาปะขอและตำบลท่ามะเดื่อเพิ่มเติมอีกกว่า50ไร่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยเน้นการปลูกพืชผักและพืชไร่ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ให้เพียงพอทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดพัทลุงราษฎรที่เคยอพยพไปรับจ้างนอกพื้นที่ต่างหวนกลับถิ่นฐานเดิมมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: พระสกนิกรทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: เช้าวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางปรวีจันทคตชาวจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทรงเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยโดยตนเองได้นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนอกจากนี้ยังรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอัยการซึ่งพระองค์เคยเสด็จไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดอุดรธานีทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างมีความรักและเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก
4: พระพันปีหลวงคือท่านให้สวมผ้าไทยแล้วก็พระราชินีองค์ปัจจุบันได้นำมาสานต่ออันนี้คือได้ไปปฏิบัติในการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ของหลวงพ่อก็คือมีการช่วยเหลือเพื่อนพึ่งพาประทับใจพระองค์ท่านมีการช่วยเหลือแล้วก็ในเรื่องของท่านเป็นอัยการในฐานะที่เราเป็นคนอุดรธานีท่านเคยไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นก็มีความประทับใจแล้วก็ประชาชนรักท่านค่ะ
3: นางสาวเกษราปาธิพงศ์ชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวว่านอกจากความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของทั้งสองพระองค์แล้วยังประทับใจความสามารถในทุกๆด้านของพระองค์ตลอดจนความทรงเป็นกันเองและอารมณ์ดีนอกจากนี้ยังซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด
5: ความประทับใจในด้านของการทำงานของพระองค์ค่ะความคิดทัศนคติค่ะของพระองค์ท่านความสามารถทุกด้านค่ะแล้วก็ความเป็นกันเองก็ความที่เขาพระองค์เขาเป็นคนอารมณ์ดีอะค่ะใส่กับประชาชนจะเป็นโครงการที่พระองค์ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจำนะคะที่พระองค์ท่านได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอะค่ะใช่
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสรพรมมารายงาน
0: รัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทขุดเจาะน้ำบาดาลและเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญเช่นเขื่อนสิริกิติ์สูงเกือบ170เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเช่นเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำ
7: การสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี่ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยก การดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีนะครับผมหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็ชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว
6: ้รองเลขาธิการสทช.ยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ที่ติดต่อกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำฝายและคันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้ได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้อยู่ในเกณฑ์น้ำมากแต่ยังสามารถรองรับน้ำฝนได้โดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมืออุทกภัยและภัยแล้งปี2569พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
9: นายจุมพจน์อุณณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวัตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพร้อมได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงและอำเภอชยารวมถึงการรับมือภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้สั่งการให้ทุกอำเภอตรวจสอบและเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยกู้ชีพต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบริเวณพื้นที่คลองส่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบโดยได้ดำเนินการตามแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569/2570เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำคาดการสภาพอากาศตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของฤดูฝนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างประณีตโดยคำนึงถึงความสมดุลของการใช้น้ำในทุกภาคส่วนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานตรังได้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าสูงสุดควบคู่ไปกับการดำเนินการตาม9มาตรการรองรับฤดูฝนปี2569อย่างเข้มข้นยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: จังหวัดยะลานำเทคโนโลยีสมัยใหม่และโดรนยักษ์เข้ามาช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำหนด4มาตรการเชิงรุกปิดจุดอ่อนป้องกันเมืองเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที
11: ่นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลาประจำปีนี้โดยระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้นำบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในปีก่อนหน้านี้มาถอดบทเรียนอย่างละเอียดเพื่อปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง มุ่งเน้นการระบายน้ำให้รวดเร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับแผนงานหลักในปีนี้ประกอบด้วย4มาตรการสำคัญได้แก่เร่งระบายน้ำจากต้นทางเตรียมขุดลอกคูคลองตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.หน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่น้ำปัตตานีให้รวดเร็วยิ่งขึ้นขุดลอกเส้นเลือดฝอยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในการขุดลอกคูคลองเส้นเลือดฝอยในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อดึงมวลน้ำจากตำบลบูดีให้ออกสู่แม่น้ำสายบุรีซึ่งจะช่วยป้องกันการเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเตงนอกและเขตเทศบาลนครยะลาตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่เทศบาลนครยะลาได้ร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกในการเจรจาขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน32รายเพื่อขุดแนวคลองใหม่สำหรับตัดมวลน้ำจากเขาเบยอและสี่แยกมารีบังกอกให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรงซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสวนขวัญเมืองยะลาได้อย่างถาวรและยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยและช่วยเหลือเดินหน้าติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบุดีซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครยะลายังระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้เตรียมจัดซื้อโดรนขนส่งขนาดใหญ่พิกัดบรรทุก100กิโลกรัมนำเข้าจากประเทศจีนสำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในการบินส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและความช่วยเหลือจำเป็นไปยังศูนย์พักพิงหรือชุมชนที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางการจราจรเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในยามวิกฤตอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อน
12: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยอันโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย30ล้านครัวเรือนถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให้
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงทั้งนี้คาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะสามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากระบบการจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งติดตามตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตำบลรือเสาะมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวครบทุกสิทธิ์
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือสออำเภอรือสอที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของบุตรผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกจังหวัดสงขลาได้แล้วพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้บูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำชโลมพื้นที่ป่าพรุบริเวณหมู่ที่5และฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้วโดยทางจังหวัดสงขลาได้มีการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแล้วจึงได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สค.4ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนขณะที่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอและฝ่ายปกครองท้องที่ได้ลงพื้นที่แนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชนในเบื้องต้นแล้วจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ป่าพรุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศ
15: นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อเช้าวันนี้ถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยล่าสุดมีสัดส่วนกว่าร้อยละ73จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจากร้อยละ20เป็นร้อยละ30เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
16: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่ หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
15: นายปกรณ์กล่าวด้วยว่าจากนี้จะให้ทุกหน่วยงานของรัฐเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการประชาชนได้แบบ One Stop Service โดยไม่ต้องติดต่อกับหลายหน่วยงานและให้บริการแบบ Super License ขอที่เดียวจบทุกใบอนุญาตโดยขณะนี้มีกฎหมายรองรับเรียบร้อยแล้วรอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหารือออกแบบระบบกับภาคเอกชนนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐลงร้อยละ20-30นับตั้งแต่กฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลบังคับใช้นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายกว่า 138,000 ล้านบาทกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด
17: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิกว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า 1,190,000 รายโดยโครงการในรูปแบบเหมาจ่าย 60-40 มีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่การกระตุ้นการใช้จ่ายและการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อแนวระบบเศรษฐกิจและกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
18: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณโรงแรมเดอะเบอร์เคลลี่ประตูน้ำกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าการแข่งขันในปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม 1,346 ทีมผู้เข้าแข่งขันกว่า 3,200 คนโดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการคัดเลือก30ทีมสุดยอดฝีมือที่ผ่านการทดสอบในแต่ละภูมิภาคเข้ามาร่วมแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่มุ่งค้นหาผู้มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ยังเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
19: การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับมีทีมเข้ามาร่วมเนี่ยประมาณ 1,346 ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 3,200 คนนะครับแล้วก็ผ่านกันมาเพื่อให้เป็นตัวแทนจากทุกภูมิภาคครับในประเทศไทยครับเราไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะหาแค่คนเก่งแต่เป็นกระบวนการที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาครับบุคลากรในทุกระดับครับตั้งแต่น้องๆมัธยมครับเพื่อให้เขาได้ค้นพบตัวเองแล้วก็ศึกษาในด้านนี้ครับแล้วก็น้องๆในส่วนอุดมศึกษาที่จะได้เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานครับรวมไปถึงเรื่องของบุคลากรที่ทำงานด้านนี้หรือว่าที่สนใจให้มาพัฒนาตนเองแล้วก็มาแข่งขันร่วมกัน
18: ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภาคีเครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำอาทิบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมการบรรยายพิเศษและเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศชนินชิดาสังทองรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
20: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าส่งนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรสคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาไปยังกรุงมอสโกของรัสเซียและกรุงเคียฟของยูเครนพร้อมด้วยข้อเสนอการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยกล่าวเพิ่มเติมว่านายวิสคอฟและนายคูชเนอร์ต่างเป็นนักเจรจาที่เก่งกาจและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมการส่งไปยังรัสเซียและยูเครนในครั้งนี้เพื่อดูว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงอะไรได้บ้างหรือไม่ซึ่งมีโอกาสที่ดีที่จะทำสำเร็จทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคูชเนอร์จะเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐโดยมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่กรุงมอสโกในวันเสาร์ก่อนจะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงเคียฟในวันอาทิตย์ท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียและยูเครนยังคงโจมตีระยะไกลตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกแอคฐานที่มั่นใต้ดินที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านในเร็ววันนี้พร้อมเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเพียงความขัดแย้งทางทหารเนื่องจากเป็นเรื่องเล็กสำหรับสหรัฐไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทั้งนี้ภูเขาพิกแอคซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนกลางของอิหร่านและใกล้กับโรงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในเมืองนาธานของอิหร่านถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านและยังไม่ตกเป็นเป้าโจมตีของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าอิหร่านเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สามารถนำไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้ที่ภูเขาพิกแอคหรือไม่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รายงานเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ยืนยันแล้วทั้งสิ้น 3,134 รายในปีนี้สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2,534 ในจำนวนนี้ 3,118 รายพบใน 47 รัฐและเขตปกครองของสหรัฐและอีก 16 รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเพียง268รายเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ8ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการยืนยัน CDC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยโรคหัดยืนยันกว่าร้อยละ94เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันหรือวัคซีน MMR จำนวน2โดสซึ่งจะป้องกันโรคหัดได้ดีที่สุดและเมื่อประชากรในชุมชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดมากกว่าร้อยละ95จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการป้องกันโรคหัดผ่านภูมิคุ้มกันหมู่ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนเปิดเผยว่าจนถึงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาประชาชนกว่า 599,000 คนอพยพออกจากบริเวณนอกชายฝั่งและพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนแล้วเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันซึ่งเป็นผลมาจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมืองจางโจมณฑลฝูเจี้ยนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนประกาศมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมเป็นระดับ3ซึ่งสูงสุดระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับส่วนมาตรการรับมือพายุไต้ฝุ่นคงไว้ที่ระดับ4 ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมณฑลฝูเจี้ยนเร่งจัดสรรงบประมาณ210ล้านหยวนหรือประมาณ 1,029 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับภารกิจกู้ภัยฉุกเฉินการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังเกิดภัยพิบัติดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงานมิดเดิลเพรสครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าวมิดเดิลเพรสจัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวมทั้งหมด14เหรียญประกอบด้วยคูราตยูยิสุเทควันโดกอล์ฟกรีฑาตะกร้อหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันเรือใบเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองและอีสปอร์ตซึ่งเชื่อว่าจะทำได้และคว้าเจ้าอาเซียนได้เป็นอย่างน้อยขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับขณะที่พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เปิดเผยว่าภาพรวมนักกีฬาทีมชาติไทยทุกสมาคมขณะนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ขณะเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นยังมีการเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงระหว่างการแข่งขัน
21: ได้ประสานงานกับเจ้าภาพหรือไอนากอกนะครับได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินในการขนย้ายนักกีฬาได้อย่างเรียบร้อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างในพิธีเปิดเนี่ยนะครับในพิธีเปิดเนี่ยทางไอนากอก็ได้แจ้งมาทางคณะนักกีฬาว่าถ้าเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็จะยกเลิกพิธีแล้วก็ขนย้ายนักกีฬาทั้งหมดออกไปสู่สถานที่ปลอดภัยครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าทางเจ้าภาพเนี่ยตัดสินใจแบบเด็ดขาดไม่มีการเลื่อนไม่มีการชะลอยกเลิกเลยครับ
1: นอกจากนี้หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ยังได้จัดให้มีศูนย์อำนวยการดูแลนักกีฬาในประเทศญี่ปุ่น2ที่คือในนาโกย่าซึ่งมีการแข่งขันหลายชนิดกีฬาและโตเกียวที่มีการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่ขี่ม้าว่ายน้ำและกระโดดน้ำทั้งนี้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยจะมีบางชนิดกีฬาที่เริ่มแข่งขันก่อนพิธีเปิดซึ่งทีมชาติไทยจะประเดิมสนามด้วยการแข่งขันฟุตบอลหญิงพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Continental ซางหลัว2026ที่เมืองซางหลัวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ16ทีมสุดท้ายทาราวดีนนาราพลพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีเอาชนะทีมจากออสเตรเลียไป2-0เซต21-10 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับทีมจากนิวซีแลนด์ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวมีสุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป0-2เกม18-21 และ16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภายำสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกพ่ายให้กับซายากะฮิโรตะและอายาโกะสุคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21 และ18-21 จบเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกสู้เต็มที่แต่ต้านแอนเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไม่ไหวพ่ายไป1-2เกม21-18 17-21 และ18-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยต้านความแข็งแกร่งของเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เซต2ต่อ6และ1ต่อ6ส่งผลให้เซี่ยเฉินอินได้ครองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนส่วนพิชพงษ์รองแชมป์รับ133คะแนนขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวจู้เย่อหลิงจากจีนชนะผ่านซงไฮจากเกาหลีใต้ส่งผลให้จู้เย่อหลินขึ้นแทนแชมป์พร้อมรับ200คะแนนส่วนซงไฮรองแชมป์รับ133คะแนนส่วนคู่ชิงอันดับ3อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติพ่ายอลิสคาโดซี่ไป2ต่อ1เซต0ต่อ4 4ต่อ2และ1ต่อ4ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอภิวัฒน์เครือวันสองนักเทนนิสไทยพ่ายเตียงดุนดินกับโตบินหนานจากเวียดนามไป0ต่อ2เซต2ต่อ6และ3ต่อ6จบผลงานที่รองแชมป์ส่วนคู่เวียดนามได้แชมป์ไปครองและประเภทหญิงคู่พานเจียนีจากฮ่องกงกับจู้เย่อหลินจากจีนเอาชนะหวงซินหนิงจากไต้หวันกับสวาระปาวาจากอินเดียไป2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ส่งผลให้จู้เย่อหลินดาวรุ่งจีนได้ครองแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขากฤษณัตเลิศสัตยาธรแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะหนูดาวดึงนพดลนพจรไป4ต่อ1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกรายการไทยแลนด์แรงกิ้งได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมาได้4ต่อ2เฟรมทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนประเดิมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมง30นาทีเน้นที่การรับมือคู่แข่งหลังศึกษาเกมและแทคติกของอีกทีมมาอย่างเข้มข้นโดยทีมชาติไทยได้พบกับกาตาร์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและพ่ายไป0ต่อ3เซตสิบเอกบุญยริศวงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนค่อนข้างพร้อมที่จะพบกับกาตาร์ในเกมแรกคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนโดยการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้พยายามเน้นการเล่นที่ไม่เสียแต้มมั่นใจการเสิร์ฟและบล็อกที่มีประสิทธิภาพและทุกคนในทีมจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับกาตาร์ในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผานิชคาดนาครายงาน
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
22: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทัก

0: รมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะ

0: วันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.thเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกร1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเคยมีคำกล่าวไว้ว่าเสือโคร่งคือเจ้าแห่งป่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเรื่องเล่าไปถึงขั้นที่ว่าเสือโคร่งบางตัวกินเนื้อคนเป็นอาหารในเรื่องราวเหล่านั้นมีบ้างที่เป็นความจริงแต่บางสิ่งก็ไม่ถูกต้องวันนี้มาทำความเข้าใจกับเสือโคร่งกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างไรและทำร้ายคนหรือไม่เสือโคร่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์กินเนื้อสีขนบนลำตัวจะมีสีตั้งแต่โทนแดงส้มไปยังเหลืองปนน้ำตาลส่วนล่างใต้ท้องจะเป็นสีขาวลำตัวมีลายพาดผ่านเป็นสีดำและเทาเข้มหรือที่เรารู้จักกันในลายพาดกลอนอาจดูเหมือนกันทั้งหมดแต่ในความจริงแล้วลวดลายของเสือโคร่งแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันแม้กระทั่งลายทั้งสองด้านของลำตัวก็ยังแตกต่างกันขนาดของลำตัวหากวัดจากความยาวลำตัวรวมความยาวของหางแล้วจะอยู่ที่ประมาณ140ถึง300เซนติเมตรเสือโคร่ง1ตัวอาจมีน้ำหนักถึง300กิโลกรัมโดยส่วนใหญ่แล้วเสือโคร่งเพศผู้มักมีน้ำหนักและลำตัวที่ใหญ่กว่าเสือโคร่งเพศเมียโดยเฉพาะเสือโคร่งในสายพันธุ์ไซบีเรียที่เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเพศผู้นั้นอาจมีความยาวลำตัวเกิน10ฟุตและมีน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมเลยทีเดียวในขณะที่เพศผู้ของสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดอย่างเสือโคร่งสุมาตรานั้นจะมีน้ำหนักอยู่เพียง100ถึง140กิโลกรัมในไทยมีเสือโคร่งพันธุ์อินโดจีนเยอะที่สุดซึ่งพบในแถบพื้นป่าด้านตะวันตกโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและจากการสำรวจเร็วๆนี้พบว่าประเทศไทยมีจำนวนเสือโคร่งเยอะมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออยู่ที่ระหว่าง210ถึง250ตัวจำนวนของเสือโคร่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษจึงใช้อาณาเขตในการอยู่อาศัยตั้งแต่10ถึง70ตารางกิโลเมตรในป่าและอาหารเนื้อสัตว์จำพวกกวางหรือกระทิงนั้นก็สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารที่มีเสือโคร่งอยู่บนสุดของป่าอีกด้วยเมื่อเป็นสัตว์นักล่าเรื่องของเสือโคร่งที่กินมนุษย์จึงมีเค้าลางความเป็นไปได้โดยเฉพาะในเอเชียเราจะพบเรื่องราวเสือกินคนในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบอย่างในชนบทของประเทศอินเดียหรืออินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยแต่โดยลักษณะนิสัยของเสือโคร่งแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เสือโคร่งจะกินหรือทำร้ายคนเกิดจากเหตุผล2ประการหนึ่งคือการทำเพราะเคยบาดเจ็บจากคนเช่นถูกปืนยิงจากการล่าสัตว์แล้วบาดเจ็บเสือโคร่งจึงจะทำร้ายคนอีกอย่างคือการเป็นเสือแก่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะล่าสัตว์เหมือนเดิมเมื่อสบโอกาสจึงจำเป็นต้องกินคนเพื่อประทังชีวิตอย่างไรก็ตามเหตุผลส่วนมากที่ทำให้เสือโคร่งกินหรือทำร้ายคนจะเป็นแบบแรกมากกว่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษและเมื่อได้กลิ่นคนนั้นก็จะหนีห่างด้วยซ้ำไปปัจจุบันเสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จากการล่าสัตว์และป่าไม้ที่ลดลงเราควรร่วมกันอนุรักษ์อย่างเข้าใจในวิถีของเจ้าป่าตัวนี้เพื่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นึก

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
7: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โฮทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอางั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอรัปชั่นจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย้
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
12: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
13: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: าครับใช่อยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
3: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
4: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
3: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
5: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
6: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
6: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
5: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ทหารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคีเหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างอันนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกล้มพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดาโรโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550
8: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงนิทานกับรายการ Kiss Out สำหรับวันนี้นะคะพี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็ข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะไปฟังนิทานกันเลยนะคะนิทานเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องราวของหนุ่มจิตใจดีที่กำลังจะหมดอายุไขแต่ก็มีโอกาสไปช่วยเหลือชายแปลกหน้าคนหนึ่งเอาไว้จนได้รู้วิธีที่จะทำให้เขานั้นมีเวลาในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเขาต้องเดินทางไปที่ที่แสนไกลนะสิคะเพื่อที่จะตามหาพรวิเศษนั้นมาเปลี่ยนชีวิตไปรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันได้เลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าหมากลุกบนภูเขาต่อกันในนิทานเรื่องที่2ค่ะซึ่งนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นวีรกรรมของคางคกผู้กล้าหาญผู้อาสาออกเดินทางไปเจรจาขอฝนกับเทพเจ้าในระหว่างที่เดินทางนั้นเป็นเวลาที่แสนยาวนานและก็ไกลแสนไกลค่ะจนเจ้าคางคกก็ได้ไปพบเข้ากับเรื่องราวต่างๆมากมายได้สะสมมิตรภาพไว้มากมายด้วยเช่นกันจนมีพรรคพวกที่จะมาร่วมเดินทางไปเรียกร้องขอฝนด้วยแต่ว่าการร้องขอฝนในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ต้องไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าคางคกร้องเรียนช่วงนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าสามแสบนึกอยากจะกินมะขามขึ้นมาละค่ะ ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะปีนขึ้นไปเด็ดมากินแต่ว่าเจ้าสิงก็กลัวความสูงขึ้นมาและเจ้าจ้อยก็เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยในขณะที่เจ้าแดงกลับมองว่าเรื่องแค่นี้น่ะเป็นเรื่องขี้ผงเรียกได้ว่าเป็นแก๊งเพื่อนที่ไม่เคยมีความเห็นตรงกันเลยสักทีนะคะว่าแต่เรื่องราวจะเป็นแบบไหนและความหมายของคำว่าเรื่องขี้ผงนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะกับช่วงภาษาพาสนุกเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องเล่าของพี่ยามมี่ไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกนิทานกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยค่ะกับชื่อเรื่องว่าหมากลุกบนภูเขาไปฟังกันเลยค่ะ

0: บิดาของฮิวเป็นคนตัดฟืนคราวหนึ่งได้ออกไปตัดฟืนและถูกเสือคาบไปกินตอนนั้นฮิวนั้นอายุยังน้อยมากเขาก็ได้แต่ช่วยมารดาทำมาหากินโดยช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆเมื่อโตขึ้นเขาก็ได้ทำงานเลี้ยงมารดาและน้องๆซึ่งยังเล็กอยู่และด้วยความตั้งใจทำงานของเขาก็สามารถทำงานได้มากพอๆกับผู้ใหญ่เลยทีเดียววันหนึ่งในตอนบ่ายของฤดูหนาวฮิวได้เดินแบกปืนกลับมาที่บ้านในระหว่างทางเขาได้เห็นชายคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่ที่ริมทางเขาจึงได้วางปืนบนบ่าลงและเข้าไปดูอาการของชายผู้นั้นปรากฏว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่ลมหายใจอ่อนระรวยเต็มทีฮิวแบกชายผู้นั้นมาที่บ้านและได้ให้ความช่วยเหลือมารดาประถมพยาบาลชายผู้นั้นอย่างเต็มที่ในตอนเย็นชายผู้นั้นตื่นขึ้นแล้วพูดกับฮิวว่า
1: ก่อนที่ฉันจะจากไปฉันอยากจะขอตอบแทนความดีของเธอที่ได้ช่วยเหลือฉันในครั้งนี้แล้วฉันอยากจะบอกอะไรเธออย่างนึงนะตอนนี้เนี่ยชีวิตของเธอกำลังจะหมดลงในปีนี้และสาเหตุที่ฉันบอกเธอก็เพราะว่าฉันน่ะอยากจะช่วยให้อายุของเธอยืนยาวต่อไปจงฟังฉันให้ดีนะในวันแรกของเดือนหน้าขอให้เธอเดินทางตั้งแต่เช้าให้เอาน้ำเต้าใส่เหล้าพร้อมกับถ้วย2ใบไปด้วยจากนั้นเจ้าก็จงเดินเข้าไปในป่าเพื่อมุ่งหาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเธอก็จะเห็นกับทะเลสาบที่มีน้ำสีครามจงไต่ขึ้นไปบนภูเขาที่นั่นจากนั้นเจ้าจะเห็นน้ำตกแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายมองไปไม่ไกลเท่าไรนักเธอจะเห็นชายชราสองคนกำลังนั่งเล่นหมากรุกกันอยู่อ๋อแล้วก็อย่าทำเสียงดังล่ะเข้าไปใกล้ๆชายชราสองคนนั้นแล้วก็ค่อยรินเหล้าให้กับเขาและเมื่อเขาถามหาเหล้าก็จงรอคอยจนกว่าเขาจะเลิกเล่นหมากรุกจากนั้นเจ้าจึงค่อยแสดงความเคารพแล้วเขาทั้งสองจะให้พรแก่เจ้าจำคำข้าไว้นะ
0: วันต่อมาฮิวก็ไม่พบชายคนที่เขาช่วยเหลือไว้อีกเลยเขานั้นได้จากไปอย่างเงียบๆครั้นเมื่อถึงวันแรกของเดือนต่อมาฮิวก็ได้ทำตามคำแนะนำของชายผู้นั้นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเขาออกเดินทางพร้อมด้วยน้ำเต้าใส่เหล้าและถ้วย2ใบเขาได้เดินเข้าไปในป่าลึกเขารู้สึกว่าสถานที่นี้แปลกตาไปเขาได้เดินเข้ามาถึงทะเลสาบเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วธรรมชาติในป่านั้นร่มรื่นเสียงนกที่เขาไม่เคยรู้จักส่งเสียงร้องอย่างไพเราะจนทำให้เขาต้องหยุดฟังเสียงน้ำตกได้ดังแววอยู่ข้างหน้าเขาได้ก้าวเท้าเดินต่อไปตามเสียงนั้นและเมื่อถึงน้ำตกก็เลี้ยวไปทางซ้ายมือเขาเดินต่อไปอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็ถึงชายป่าตรงเนินเขานั้นมีต้นสนต้นใหญ่ต้นหนึ่งและภายใต้ร่มเงาของต้นสนก็มีชายชราสองคนนั่งอยู่ที่แท่นหินบนแท่นหินนั้นมีกระดานหมากรุกวางอยู่ฮิวได้ขยับเข้าไปใกล้ๆอย่างเงียบกริบและเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติความประสงค์ของชายชราทั้งสองคนนั้นได้นั่งอยู่อย่างสงบไม่ได้เอาใจใส่ต่ออะไรทั้งนั้นนอกจากกระดานหมากรุกที่อยู่ตรงหน้าเขาได้เล่นหมากรุกอย่างเงียบๆจะขยับร่างกายก็ตอนเดินหมากเท่านั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าเคลื่อนไหวแค่เพียงเล็กน้อยฮิวได้สังเกตเห็นว่าที่ข้างของชายทั้งสองคนมีสมุดเล่มใหญ่วางอยู่ฮิวนั่งเงียบไม่ได้ขยับเขยื้อนเลยแม้แต่น้อยเขาได้นั่งคอยอยู่ครู่หนึ่ง
1: อ้าวเจ้าลองดื่มสักหน่อยสิพ่อหนุ่ม
0: เสียงชายชราคนหนึ่งก็พูดขึ้นเหมือนกับสั่งคนใช้ของเขาแต่ตาของเขายังคงจับจ้องอยู่ที่กระดานหมากรุกฮิวได้รินเหล้าลงไปในถ้วยแล้วยื่นส่งให้ถึงมือเมื่อชายชราได้รับไปดื่มแล้วก็คงเล่นหมากรุกต่อไปไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาดูฮิวเลยฮิวได้รินเหล้าและปฏิบัติอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าหมากรุกบนกระดานนั้นก็ถึงที่สุดผู้ชนะได้เงยหน้าขึ้นมาเป็นคนแรกตอนนี้ฮิวเองได้ตรงเข้าไปคำนับและเอาหน้าผากจรดพื้นเขาได้พูดออกมาว่า
2: ข้าแต่ท่านผู้วิเศษได้โปรดกรุณาต่อแม่ของข้าด้วยเถิดแม่ของข้าแก่มากแล้วไม่มีกำลังวังชาที่จะทำงานหนักได้ขอความกรุณา ได้โปรดช่วยอายุของข้าพเจ้าไปอีกสักพักเถอะขอให้ข้าพเจ้าเติบโตพอที่จะเลี้ยงมารดาของข้าพเจ้าได้เถิดนะช่วยข้าด้วยเถิด
0: ชายชราคนหนึ่งชะโงกไปเปิดสมุดเล่มใหญ่ดูแล้วหยิบผู้กันเขียนแก้ตัวหนังสือในสมุดนั้นแล้วก็หันมาพูดกับฮิวว่า
1: เจ้าช่างเป็นคนที่กตัญญูนักเอาล่ะข้าจะช่วยให้พรที่เจ้าขอเป็นความจริงตอนนี้อายุของเจ้าจะยั่งยืนไปถึง100ปียินดีด้วยนะ
2: ขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ฮิวได้ก้มลงคำนับอย่างปลื้มปริ่มเขารู้สึกว่ามีลมพัดผ่านศีรษะเขาไปแล้วเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นก็ปรากฏว่าชายชราทั้งสองได้หายไปเสียแล้วฮิวนั้นได้รีบเดินทางกลับบ้านบางครั้งก็วิ่งด้วยความลิงเล่อใจแต่ฮิวก็ไม่กล้าที่จะเล่าเรื่องนี้ให้กับใครได้ฟังแม้แต่มารดาของเขาเองเขาได้เก็บไว้เป็นความลับภายหลังฮิวได้กลับไปที่ภูเขานั้นอีกครั้งแต่เขาก็ไม่พบชายชราสองคนนั้นอีกเลย

ุดท้ายแล้วการทำความดีเนี่ยแม้จะไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ก็มักจะได้ผลตอบแทนหรือว่าคำแนะนำที่ดีกลับมาเสมอนะคะดูอย่างเช่นชายหนุ่มที่ตั้งใจจะช่วยคนอื่นไว้ด้วยน้ำใจแต่พอมอบน้ำใจให้กับผู้อื่นแล้วตัวเองก็เป็นฝ่ายที่ได้รับน้ำใจนั้นกลับมาด้วยเช่นกันทำให้เขานั้นรู้ถึงสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนั่นก็คือวันสิ้นสุดอายุไขและแนวทางการแก้ปัญหาจนทำให้เขาจัดการเรื่องราวทั้งหมดได้และกลับมาดูแลแม่อย่างมีความสุขนั่นเองเอาละค่ะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยนะคะกับเรื่องราวของคางคกนักสู้ค่ะที่อาสาไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากเทพเจ้าเนื่องจากฝนไม่ตกมาหลายเดือนแล้วจนทำให้เราสรรพสัตว์ต่างๆบนโลกต่างเดือดร้อนเจ้าคางคกของเราจึงได้อาสาไปเรียกร้องขอฝนนี้แต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่นั้นต้องไปเอาใจช่วยพร้อมๆกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าคางคกร้องเรียน

0: ใกล้กับโลกสัตว์ต่างๆในโลกสามารถพูดได้เหมือนกับมนุษย์ผิดกันแต่เพียงลักษณะการพูดที่ไม่เหมือนกันครั้งหนึ่งเกิดกระแสลมอย่างแรงบนโลกเป็นเวลานานหลายเดือนแม่น้ำสระลำธารได้ถูกลมพัดจนแห้งผากเหล่ามนุษย์สัตว์ต้นไม้และพืชเล็กๆพากันเหี่ยวแห้งตายไปด้วยความร้อนและกระหายน้ำคางคกตัวหนึ่งเฝ้าดูน้ำในสระที่มันอาศัยอยู่ทุกวันก็เห็นว่าน้ำในสระนี้ค่อยๆน้อยลงทุกทีมันจึงได้ตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันคิดว่ามันสามารถหลีกเลี่ยงความเป็นความตายได้มันควรที่จะต่อสู้เมื่อมันได้ตรึกตรองดูมันก็ได้ตัดสินใจที่จะไปร้องทุกข์ต่อสวรรค์แล้วมันก็คิดว่าถ้ามันสามารถจะมีเพื่อนร่วมทางไปกับมันด้วยก็ดีไม่น้อยพูดแล้วมันก็ออกเดินทางอย่างกล้าหาญไปแต่เพียงผู้เดียวมันได้เดินทางมาได้สักครู่หนึ่งก็พบกับฝูงผึ้งฝูงหนึ่งมันจึงได้หยุดคุยถึงเรื่องร้ายแรงนี้และได้ชักชวนพวกผึ้งให้ไปร้องทุกข์ต่อเทพเจ้าแห่งสวรรค์พวกผึ้งก็เห็นด้วยทันทีเพราะพวกมันคิดว่าถ้าไม่มีดอกไม้มันก็จะไม่มีน้ำหวานมาเลี้ยงชีวิตดังนั้นพวกผึ้งและเจ้าคางคกก็ออกเดินทางร่วมกันทันทีเมื่อเดินทางมาได้สักหน่อยก็พบกับไก่ตัวหนึ่งซึ่งเจ้าไก่ตัวนี้ก็กำลังทุกข์ว่ามันนั้นไม่มีข้าวกินและแมลงตัวเล็กๆก็ไม่มีกินเลยเนื่องจากกระแสลมนั้นแรงมากดังนั้นจึงไม่เป็นการยากสำหรับเจ้าคางคกและพวกผึ้งที่จะพูดให้ไก่นั้นร่วมเดินทางไปกับมันด้วยยังไม่ทันที่พวกมันทั้งหมดจะออกเดินทางไปด้วยกันเจ้าเสือที่กำลังได้รับทุกข์จากอากาศร้อนเนื่องจากกระแสลมก็ได้มาสมทบด้วยเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะทำอะไรถ้าลมเป็นอย่างนี้และพัดอยู่ต่อไปมันก็จะไม่มีอาหารกินมันจึงได้มาขอเป็นสมาชิกของคณะเดินทางนี้ด้วยเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังสวรรค์สองสามวันต่อมาคณะเดินทางนั้นก็ได้มาถึงพระราชวังของพระเจ้าแห่งสวรรค์เจ้าคางคกก็บอกให้พรรคพวกของมันคอยอยู่ข้างนอกจนกว่ามันจะเรียกแล้วเจ้าคางคกก็ได้เข้าไปตามลำพังมันได้กระโดดผ่านห้องที่ว่างเปล่าไปห้องหนึ่งแล้วมันก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังออกมาจากห้องถัดไปมันจึงได้กระโดดเข้าไปในห้องนั้นทันทีที่นั่นเองมันเห็นว่าเทพเจ้าแห่งสวรรค์กำลังเล่นไพ่กันอยู่กับเหล่านางฟ้าและเทพบุตรเจ้าคางคกผู้อยากจะกราบทูลเรื่องราวบนโลกมนุษย์จึงได้สูบลมเข้าไปในปอดอย่างเต็มที่มันจึงได้ตาลุกโผงแล้วก็พยายามกระโดดขึ้นไปให้สูงที่สุดจนไปอยู่ท่ามกลางผู้เล่นไพ่ทั้งหลายทันใดนั้นก็เกิดเสียงเงียบงันขึ้นเสียงหัวเราะของเทพเจ้าได้ขาดหายไปในทันทีหน้าของพระองค์ก็กลับบูดบึ้งคิ้วได้ขมวดเข้าหากันและได้ตรัสด้วยน้ำเสียงอันดังว่า
1: เฮ้ยเจ้าคางคกเจ้าพวกนี้เจ้านี่ช่างทะลึ่งอวดดีนักเจ้ากล้าดียังไงถึงนำเพื่อนฝูงมาเต็มมากมายขนาดนี้เนี่ย
0: แต่เจ้าคางคกผู้กล้าหาญไม่รู้สึกหวาดกลัวต่อเสียงของเทพเจ้าเลยมันได้กล่าวอย่างองอาจไปว่า
2: ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในสวงสวรรค์
0: ยังไม่ทันที่มันจะพูดต่อเลยเสียงของเทพเจ้าก็ตวาดมันออกมาอีกว่า
1: ชะเจ้าคางคกเจ้ากล้าต่อล้อต่อเถียงกับข้าต่อหน้าเชียวเหรอ
0: พวกทหารเห็นดังนั้นก็กรูกันเข้ามาเพื่อมาหาคางคกหมายที่จะขยี้มันให้เป็นผุยผงเจ้าคางคกเห็นว่ามันไม่สามารถที่จะต่อสู้กับพวกทหารเหล่านั้นได้มันจึงได้ตะโกนเรียกพวกผึ้งมาด้วยเสียงอันดังพวกผึ้งได้ยินเสียงก็ได้บินกรูเข้ามาทั้งฝูงทหารองค์ครับได้เห็นดังนั้นก็ตกใจกลัวพากันล่าถอยออกไปเป็นขบวนบางคนก็ถูกต่อยจนหน้านั้นบวมปิ่งไปหมดเมื่อเทพเจ้าเห็นภาพเหล่าทหารล่าถอยแล้วก็แผ่เสียงราวกับฟ้าร้องด้วยความโกรธหมายที่จะให้เสียงของพระองค์ทำให้เจ้าคางคกนั้นตกใจกลัวแต่คางคกก็เรียกไก่เข้ามาไก่จึงได้ตรงเข้าไปจิกเทพเจ้าทันที
1: อะไรกันเนี่ย
0: ส่วนเจ้าเสือก็เข้ามาผูกเชือกสุนัขซึ่งเทพเจ้าได้เลี้ยงเอาไว้สำหรับป้องกันพระองค์เจ้าสุนัขก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรเมื่อทุกอย่างได้กลับไปเป็นเช่นนั้นเทพเจ้าก็มองเจ้าคางคกอย่างนับถือในการกระทำอันสมเหตุสมผลของมัน จ้าคางคกจึงพูดอย่างไม่กลัวสิ่งใดออกไปว่าน
2: ี่แน่เทพเจ้าข้ากับพวกเพื่อนมาที่นี่ด้วยความนับถือพระองค์อย่างสุดซึ้งเพื่อที่จะนำข่าวของมนุษย์ซึ่งอยู่ในความดูแลของพระองค์มาบอกให้ตอนนี้เนี่ยโลกมนุษย์กำลังเดือดร้อนอย่างที่สุดไม่มีฝนตกมาหลายเดือนแล้วพระองค์ทราบหรือไม่ว่าแม่น้ำเนี่ยเต็มไปด้วยความร้อนสัตว์ต่างๆกำลังจะตายกันหมดพืชต่างๆก็กำลังแห้งเหี่ยวและตายลงไปทุกทีข้าพเจ้าต้องการฝนพระองค์ได้ยินไหมข้าเป็นตัวแทนจากมนุษย์มาบอกว่าข้าพเจ้าต้องการฝนช่วยฟังเราด้วยสิ
0: เทพเจ้าแห่งสวรรค์เมื่อได้ทรงรับฟังดังนั้นก็พยักหน้าแล้วได้ตรัสออกไปว่า
1: ได้สิขอรับท่านลุง
0: แล้วพระองค์ก็สัญญาว่าจะจัดการเรื่องทุกอย่างนี้พระองค์ได้ตรัสเรียกเลขานุการประจำพระองค์มาแล้วบอกให้เขาไปถามนายกรัฐมนตรีของพระองค์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์แต่นายกก็ไม่รับรู้เรื่องราวนี้เลยและได้บอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้แทนต่างแดนส่วนผู้แทนต่างแดนก็ให้ไปถามหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกก็ได้ไปปรึกษากับเลขานุการของเขาทันทีแต่เขาก็ติดต่อไปยังผู้ตรวจตราเกี่ยวกับเรื่องฟ้าฝนในที่สุดก็พบเอกสารซึ่งมีเนื้อความประมาณ80หน้ากระดาษแล้วเขาก็ได้เขียนเรื่องราวรายงานให้เหตุผล50แผ่นว่าด้วยเรื่องทำไมฝนจึงขาดแคลนและทำไมบ่อเก็บน้ำของสวรรค์จึงไม่ได้รับการซ่อมแซมและเรื่องอื่นๆอีกมากมายเอกสารทั้งหมดจึงรวมเป็น130แผ่นด้วยกันและได้นำไปใส่กับแฟ้มรวมกันแฟ้มนี้ก็จะถูกส่งไปตรวจตราและต่อไปก็ถึงเลขานุการของผู้ตรวจตราแล้วก็ถูกส่งไปยังหัวหน้าแผนกแต่หัวหน้าแผนกนั้นก็ต้องเดินทางไปราชการแฟ้มนี้จึงวางอยู่บนโต๊ะของหัวหน้าแผนกราว2สัปดาห์เลยทีเดียวเมื่อเขากลับมาเขาก็รีบไปส่งให้กับนายกรัฐมนตรีทันทีนายกก็ส่งให้กับเลขานุการของพระเจ้าดังรายงานทั้งหมดจึงมีประมาณ200กว่าแผ่นด้วยกันเมื่อถึงเลขานุการเลขานุการก็ได้เริ่มอ่านให้กับเทพเจ้าได้ฟังแต่ยังไม่ทันจะจบเทพเจ้าก็ต้องไปต้อนรับแขกต่างเมืองดังนั้นรายงานจึงต้องไปอ่านในวันรุ่งขึ้นในวันรุ่งขึ้นเมื่อเลขานุการอ่านจบแล้วเทพเจ้าก็ลงนามทันทีและแล้วสวรรค์ก็มีเสียงดังขึ้นเพื่อให้โลกได้รับรู้ว่านี่คือการกระทำของสวรรค์ฝนก็ได้ตกลงมาอย่างโลกมนุษย์อีกนับเป็นเวลา 3-4 เดือนหลังจากที่เจ้าคางคกได้ไปร้องทุกข์แต่นานขนาดนั้นแน่นอนค่ะว่าเจ้าคางคกเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าลูกๆของมันและสัตว์ตัวอื่นไม่ลืมการกระทำของมันเลยการเดินทางที่กล้าหาญและเสี่ยงอันตรายของมันเนื่องจากความร้อนและโหดร้ายทำให้ประชากรบนโลกได้รับความสุขคางคกจึงเป็นที่จดจำของชาวเวียดนามจนถึงทุกวันนี้และเนื่องจากเจ้าคางคกได้รับการยกย่องจากเทพเจ้าแห่งสวรรค์ว่าท่านลุงชาวเวียดนามจึงเรียกคางคกว่าท่านลุงของสวรรค์และเมื่อไรที่เสียงคางคกนั้นร้องขึ้นเมื่อนั้นแหละชาวเวียดนามก็จะรู้ว่าอีกสักพักฝนเนี่ยกำลังจะตกแล้ว

้องต่อเทพเจ้าได้สำเร็จแต่ก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในสิ่งที่มันคาดหวังเอาไว้แต่นะสิ่งที่มันทำลงไปก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมากมายอีกทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของคนใกล้ตัวอีกด้วยจากเรื่องราวของคางคกนักร้องเรียนจะเห็นได้ว่าคนที่เสียสละเพื่อคนอื่นก็มักจะถูกจดจำไว้ในใจไม่แบบใดก็แบบหนึ่งฟังแล้วพี่ยามีรู้สึกชื่นชมเจ้าคางคกจริงๆเลยล่ะค่ะน่านับถือน่านับถือมาค่ะจับเรื่องราวความสนุกสนานของพี่ยามีลงไปแล้วในช่วงภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าสามแสบอยากจะกินมะขามมากจึงได้ปีนต้นมะขามแต่ว่าในระหว่างที่ปีนนั้นก็เกิดความเห็นไม่ตรงกันเมื่อเจ้าสิงก็กลัวความสูงเจ้าจอยนั้นก็เป็นห่วงความปลอดภัยและเจ้าแดงก็บอกว่านี่น่ะเป็นเรื่องแค่ขี้ผงเท่านั้นเองจึงทำให้ทั้งสามนั้นเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่ภาคใหญ่โถถ้ามัวเถียงกันแบบนี้แล้ววันนี้เจ้าสามแสบของพวกเราจะได้กินมะขามกันไหมล่ะคะเนี่ยเรื่องวุ่นๆในวันนี้จะมีบทสรุปแบบไหนไปรับฟังกันได้เลยค่ะกับภาษาพาสนุก

0: ้าจ้อยเจ้าแดงและเจ้าสิงนึกอยากจะกินมะขามจึงได้ชักชวนกันไปปีนต้นมะขามเพื่อเก็บมากินเป็นอาหารว่างแต่ถ้าเรื่องจบง่ายขนาดนั้นก็ไม่ใช่เรื่องราวของเจ้าสามแสบแล้วสิคะมาดูกันค่ะว่าเกิดเรื่องราววุ่นอะไรอีก
1: นี่ไอ้สิงเอ็งรีบขึ้นไปไหนซิคนอื่นเขาจะรอปีนตามอยู่เนี่ย
2: โอ้ใช่ข้ารออยู่ตรงนี้มานานแล้วนะเนี่ยกอดจนมือเช้าไปหมดแล้วเร็วๆสิ
3: ข้ากลัวความสูงนี่น
2: ะอ้าวแล้วถ้ากลัวเอ็งจะขึ้นไปทำไมเล่าเอ็งก็ลงมาข้างล่างสิ
3: ลงไม่ได้ไอ้แดงมันบังคับข้าขึ้นมาดินะ
2: อ้าวไอ้แดงเพื่อนเอ็งไม่อยากปีนขึ้นไปเอ็งจะบังคับเพื่อนทำไมฮะ
1: อ
2: ้
1: าวก็ต้องฝึกสิคนเราอ่ะเราไปเด็กบ้านนอกถ้าปีนต้นไม้ไม่เป็นแล้วจะหาผลไม้กินยังไงเล่า
3: เอ็งดูไม่พูดดิ
2: โอ้ยลงมาก่อนลงมาให้หมดทุกคนเลยและเด็กในเมืองหรือว่าเด็กบ้านนอกก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปีนต้นไม้ถ้าใจมันไม่อยากทำก็อย่าฝืนมาเร็วมาแล้วลงมา
1: เฮ้ยไอ้จ้อยนี่ข้ากำลังฝึกไอ้สิงอยู่นะให้มันเป็นนักปีนเลยนะเว้ย
3: ไม่เอาข้าไม่อยากเป็นนักปีนข้าขอลงหน่อยนะ
1: เอ๊ยอย่าลงกันลงเฮ้ยไอ้จ้อยทำไมเอ็งชอบมาให้ท้ายมันจังเลยฮะ
3: งั้นข้าขอลงก่อนแล้วนะ
2: เอ้าไอ้แดงเอ็งอยากจะเป็นนักปีนนักอ่ะเอ็งก็ปีนกันไปเลยไปกับข้านี่แล้ว
1: ได้เลยเดี๋ยวข้าจะเก็บมะขามให้ได้เยอะๆเลยคอยดู
2: เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงกิ่งไม้เหรอ
1: ใช่แต่คงไม่เป็นไรหรอกค่ะข้าน่ะตัวเบานิดเดียวไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
2: นี่ไม่เอานะลงเถอะมันอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะไอ้แดง
1: เฮ้ยเรื่องขี้ผงอ่ะเอ็งแม่ก็ทำเองกลัวไม่ได
2: ้ฮะพูดถึงขี้ผงอะไรกันเหรอเจ้าแดงมันบอกว่าเรื่องขี้ผงน่ะมันเป็นคำที่หมายถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆน่ะไอ้เด้งอ๋อเรื่องเล็กน้อยดีๆๆไม่มีอะไรก็ดีแล้วข้านึกว่ามีอะไรซะอีก
1: ใช่ใช่ใช่เรื่องเล็กๆน้อย
2: ๆไม่เล็กน้อยแล้วแหละไอ้แดงข้าไม่ขึ้นต่อแล้วเฮ้ยอันตรายอ่ะเอ็งลงมาด้วยเดี๋ยวนี้เลย
1: น่ะทำไมเอ็งถึงเป็นคนที่จะต้องสั่งการทุกทีเลยแล้วทำไมข้าต้องเชื่อเอ็งด้วย
2: ก็เพราะความปลอดภัยยังไงล่ะข้าเป็นห่วงนะข้าเลยบอกให้เอ็งลงมาเนี่ย
1: แต่ข้าไม่อยากลงนี่นะอีกนิดเดียวก็จะเด็ดมะขามพวงโตได้แล้วเนี่ย
3: พวกเอ็ง
2: ไอ้แดงเอ็งจะลงหรือไม่ลง
1: ไม่ลงเว้ยข้าไม่ลงนะคะไม่ลง
3: ข้าเห็นงูอยู่ที่กิ่งไม
2: ้เอ็งไม่ลงก็เรื่องของเอ็งเหรอไอ้แดงข้าไม่อยู่แล้ว
1: ข้าลงได้สิทางงูมาอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่บอกแล้ว
2: เอ็งหัวเราะอะไรไอ้สิง
1: ใช่เอ็งหัวเราะอะไรฮะเห็นหัวเราะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ย
3: ข้าขำที่ข้าหลอกพวกเองได้สิ
2: น้อยนี่เองหลอกข้าเหรอฮะไอ้สิง
1: แล้วเองจะหลอกข้าทำไมเองไม่อยากกินมะขามเหรอฮะ
3: มะขามก็อยากกินแต่ข้าเป็นห่วงเพื่อนมากกว่าปีนขึ้นไปแบบนั้นมันอันตรายอ่ะแล้วถ้ามีงูขึ้นมาจริงๆมันจะไม่แย่ไปใหญ่เหรอพวกเองอ่ะลองมาช่วยคิดหาวิธีอื่นกันเถอะอย่าเสี่ยงปีนขึ้นไปเลยมันน่ากลัว
2: แหมพูดซะซึ้งเชียนะ
1: โอ้ยงั้นเราจะทำยังไงกันดีอ่ะ
3: ก็น่าละสิ
2: เฮ้ยข้าคิดออกแล้วเอาหูมานี่เอาหูมานี่ซุบซิบซุบซิบซุบซิบซุบซิบซุบซิบเอาเจ้าจ้อยคิดอะไรออกอีกแล้วเนี่ยน่าสงสัยอีกแล้วล่ะสิคะคิดอะไรได้แต่ละทีมีแต่เรื่องประหลาดๆทั้งนั้นเอาเป็นว่าไปรอฟังกันในตอนถัดไปนะคะเด็กๆ

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วละค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอบอกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณ

0: Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kids Hourวันนี้นะคะพี่ยามีและกองทัพนิทานเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะ
1: wow.
0: ไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยนะคะเริ่มกันที่นิทานเรื่องแรกค่ะเป็นนิทานอธิบายสาเหตุถึงการที่โลกของเรามีภัยจากพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติมากมายที่เกิดขึ้นจากตำนานรักสามเศร้าแห่งเวียดนามซึ่งความผิดหวังของถวยเทพก็ทำให้เกิดสงครามที่ยังต่อสู้กันจวบจนถึงทุกวันนี้และพี่ยามีว่ายังไม่มีท่าทีที่จะสงบสึกได้เลยล่ะค่ะไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะคะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ามหาศึกแห่งภัยพิบัติต่อกันด้วยนิทานเรื่องที่สองค่ะเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของชาวบ้านแห่งหนึ่งที่ไม่อยากจะตกเป็นเมืองขึ้นจากการล่าแผ่นดินจึงได้มีการเสนอให้มีการแข่งขันควายขึ้นและเดิมพันด้วยอิสรภาพทั้งที่ชาวบ้านก็รู้ตัวเองดีค่ะว่าไม่มีทางหาความชั้นเลิศมาแข่งขันกับราชาขุนศึกได้แต่ก็ยังคิดจะต่อสู้จุดจบจะเป็นอย่างไรคงต้องไปรอติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในกลยุทธ์ฝึกควายน้อยกันได้เลยค่ะและนิทานช่วงภาษาพาสนุกในวันนี้นะคะเจ้าสามแสบยังหาวิธีเด็ดมาขามไม่ได้ค่ะหาวิธีเด็ดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ก็ยังพยายามช่วยกันคิดแผนกันใหม่ๆแต่ดูเหมือนว่าเจ้าแดงเนี่ยยังคงยึดติดกับวิธีเดิมๆและก็พูดจาตีรวนไม่ให้คนอื่นนั้นคิดแผนที่ดีกว่านี้ได้แต่เรื่องราวนี้จะเป็นแบบไหนและความหมายของคำว่าตีรวนนี่คืออะไรไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกเลยค่ะเป็นไงบ้างล่ะหลังจากที่ได้ฟังนิทานที่พี่ยามีเล่ากันไปบางช่วงบางตอนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันแล้วหรือยังเอ่ยเอาละค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยนะคะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ามหาศึกแห่งภัยพิบัติไปฟังกันเลยค่ะ

ในสมัยโบราณนั้นชาวบ้านชาวเมืองยังไม่รู้เหตุผลว่าทำไมฝนจึงตกทำไมจึงมีน้ำท่วมและทำไมฟ้าจึงร้องไม่มีใครให้เหตุผลที่ถูกต้องว่าเกิดขึ้นจากธรรมชาติได้อย่างไรและเมื่อไม่รู้ความจริงก็มักจะสร้างนิยายขึ้นประกอบชาวเวียดนามแต่โบราณก็เป็นพวกหนึ่งที่ไม่ทราบเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเป็นเรื่องที่อธิบายถึงเหตุการณ์นั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินของพระเจ้าฮุงซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่18ของพระราชวงศ์แรกของยวนพระเจ้าฮุงมีพระราชธิดาที่แสนจะงดงามองค์หนึ่งมีนามว่าไมเนืองความงามของนางนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายตลอดแคว้นบรรดาเจ้าชายแห่งเมืองต่างๆพากันมาขอเป็นทองแผ่นเดียวกันกับพระเจ้าฮุงแต่พระเจ้าฮุงก็ทรงปฏิเสธไม่ยอมยกธิดาให้สักรายเดียววันหนึ่งก็เกิดเรื่องยุ่งขึ้นคือว่ามีชายสองคนเดินทางมาถึงพระราชวังในเวลาเดียวกันและมีความประสงค์ที่จะแต่งงานกับไมเนืองเหมือนกันคนหนึ่งแนะนำตัวเองว่าชื่อซอนทินเป็นพระเจ้าแห่งภูเขาอีกคนหนึ่งนั้นชื่อว่าทุยทินเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำพระเจ้าฮุงรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีเพราะทั้งสองที่กล่าวนามานั้นต่างก็มีฤทธิ์เดชพอๆกันรูปร่างก็สง่างามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันหลังจากที่เทพเจ้าทั้งสองกลับไปแล้วพระเจ้าฮุงก็คุ้นคิดตัดสินใจอยู่นานและในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะยกไม้เนืองให้แก่ผู้ที่มาก่อนและนำของขวัญแต่งงานนั้นมาให้ด้วยแต่เรื่องปรากฏว่าซอนทินเทพเจ้าแห่งภูเขามาถึงเป็นคนแรกพร้อมด้วยของขวัญอันมีค่ามากหยกทองเงินงาช้างและสิ่งต่างๆเหล่านี้เทพเจ้าฮุงไม่เคยเห็นมาก่อนพระองค์จึงได้ยอมยกไมเนืองให้แต่งงานกับซอนทินซอนทินนั้นได้พาไมเนืองไปอยู่บนภูเขาเมื่อทุยทินเทพเจ้าแห่งน้ำมาถึงพระราชวังภายหลังทุยทินไม่ได้นำเอาของขวัญอะไรติดมือมาเลยเมื่อทราบว่าซอนทินได้รับไมเนืองไปแล้วก็โกรธจัดและสาบานว่าจะแย่งไมเนืองมาจากซอนทินให้ได้ทุยทินได้ทำตามคำสาบานนั้นจริงๆโดยโดนบันดาลให้คลื่นในมหาสมุทรวิ่งไล่ทยอยขึ้นไปบนฝั่งคลื่นแต่ละลูกใหญ่โตมากได้พัดสิ่งต่างๆขึ้นมาบนฝั่งจนทะเลนั้นพินาศและผืนแผ่นดินก็เต็มไปด้วยน้ำเจิ่งนองเนื่องจากทุยทินได้บันดาลให้พวกสัตว์ทะเลกลายเป็นทหารยกไปตีภูเขาของซอนทินด้วยฝ่ายซอนทินซึ่งเป็นเทพเจ้าเหมือนกันก็มีฤทธิ์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเมื่อเห็นว่าทุยทินยกมาราวีเช่นนั้นก็เกิดบันดาลให้สัตว์บกทั้งหลายกลายเป็นทหารยกออกมาต่อสู้กับทหารของทุยทินการรบได้ดำเนินไปอย่างดุเดือดฝ่ายทุยทินได้ผ่านลมพัดกระหน่ำโจมตีของภูเขาอย่างไม่หยุดยั้งแต่ก็ไม่สามารถทำลายได้ลมได้ถูกตีโต้กลับไปสู่ทะเลอีกครั้งการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายทำให้มนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวพลอยเสียชีวิตไปอย่างมากมายแล้วไร่นาก็เสียหายย่อยยับการต่อสู้ได้ดำเนินไปอย่างไม่ยอมหยุดยั้งเพราะทั้งสองฝ่ายก็ต่างมีอำนาจพอๆกันเมื่อเหนื่อยอ่อนก็หยุดไปพักหนึ่งพอมีกำลังก็รบกันใหม่เพราะด้วยเหตุนี้ชาวเวียดนามจึงได้เชื่อกันว่าการที่ฝนตกน้ำท่วมเนื่องมาจากการสู้รบของทุยทินและซอนทินเป็นต้นเหตุและถ้าพระเจ้าฮุงไม่ยกไม้เนื้อให้ซอนทินทุยทินก็คงไม่ประกาศสงครามกับซอนทินเทพเจ้าแห่งภูเขาอย่างแน่นอนแล้วก็จะไม่มีฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมในบริเวณเวียดนามเหนืออย่างเด็ดขาดเลย

การรักของภัยธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะความเชื่อของนิทานเวียดนามเรื่องนี้เนี่ยเชื่อว่าภัยพิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวฝนตกต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งภัยแล้งต่างก็เกิดขึ้นเพราะว่าความอิจฉาของเทพที่ผิดหวังจากความรักเหมือนกับนิทานที่ได้เล่ากันไปนี่แหละค่ะและเช่นเคยนะคะนิทานอธิบายสาเหตุก็คือนิทานของคนโบราณที่พยายามจะบอกเล่าเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นค่ะแต่พอวันเวลาผ่านไปก็เป็นแค่ตำนานที่ทำให้เรานั้นเพลิดเพลินไปกับจินตนาการของคนยุคนั้นนั่นเองไปต่อค่ะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยนะเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของชาวบ้านที่ไม่ยอมแพ้ในอำนาจของพระราชาที่เป็นนักล่าแผ่นดินด้วยการต่อรองและก็ขอสู้โดยการที่ไม่ให้มีใครได้เสียเลือดเนื้อแต่ศึกในครั้งนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะคะน้องๆเพราะว่ายังไงชาวบ้านเนี่ยก็มีอำนาจที่น้อยกว่าพระราชาเสมอพวกเขาเนี่ยต้องร่วมกันวางแผนเพื่อเอาชนะการประลองในครั้งนี้ค่ะไปรับฟังผลการประลองกันได้เลยในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากลยุทธ์ฝึกควายน้อย

0: ทว่าเมื่อ600ปีมาแล้วนั้นทรงนามว่าสานักพระองค์ได้แผ่อำนาจไปทั่วหมู่เกาะอินดิตมีแต่ส่วนเล็กๆของสุมาตราแค่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่มีอิสรภาพอยู่ได้พระราชาได้ยกกองทัพไปปราบปรามผู้ที่ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจพระองค์ได้ส่งทูตไปแจ้งแก่คนเหล่านั้นให้ยอมจำนนมิฉะนั้นจะถูกฆ่าจนหมดชาวเมืองเมื่อได้ทราบเช่นนั้นก็ประชุมปรึกษาหารือกันว่าควรจะทำอย่างไรดีชาวเมืองได้พูดกันว่า
1: ถ้าพวกเราสู้พวกเราก็จะถูกสังหารผู้คนจะต้องเสียชีวิตแล้วหมู่บ้านของพวกเราก็จะต้องถูกทำลายอีกด้วยแล้วอย่างนี้เนี่ยครอบครัวของเราจะเป็นยังไงฮะใครที่มีชีวิตรอดก็ต้องเป็นทาสนะสิแบบนี้มันจะไหวหรอ
0: ต่างพูดกันเช่นนี้โต้กันไปโต้กันมาและในที่สุดชายชราคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นว่า
2: พวกเราไม่เข้มแข็งพอที่จะไปไล่สัตว์ตัวด้วยอาวุธหรอกพวกเราเนี่ยต้องเอาอย่างที่กระจงทำพวกเราต้องสู้ด้วยชาวปัญญาของกระจงเข้าใจไหม
0: พวกชาวเมืองตกลงกันตามวิธีนี้และได้ส่งคณะกรรมการผู้สูงอายุไปเมื่อไปถึงคนหนึ่งก็ได้ทูลขึ้นมาว่า
2: พระราชาพระเจ้าค่ะถ้าหากว่าพวกข้าจะต่อสู้คนของข้าก็จะต้องล้มตายนั่นจะทำให้ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายยุ่งยากลำบากไปเปล่าๆฉะนั้นแทนที่เราจะมาสู้กันขอให้พวกเราทั้งสองฝ่ายเอาความเข้มแข็งมาสู้กันดีกว่าถ้าหากว่าควายของพระองค์ชนะพวกเราก็จะยอมอยู่ในอำนาจแต่ถ้าหากว่าควายของพวกเราชนะพระองค์ก็จะต้องออกไปแล้วก็ปล่อยให้พวกเราเป็นอิสระโดยที่ไม่มีใครเสียชีวิตแบบนี้ดีไหมพระเจ้าค่ะ
0: เมื่อพระราชาได้ทรงฟังเช่นนั้นพระองค์ก็ได้เห็นด้วยที่จะให้ควายนั้นตายดีกว่าคนมาตายมากมายพระราชาจึงได้ส่งคนไปทุกหนทุกแห่งเพื่อหาควายตัวใหญ่ที่ดีที่สุดและแข็งแรงที่สุดในอาณาจักรของพระองค์ในบรรดาเกาะต่างๆในความคุ้มครองของพระองค์นั้นมีควายมากมายคนของพระราชาที่ได้ไปชวาลาบาหลีได้ไปสอบถามบรรดาเจ้าของควายและในที่สุดก็ได้นำควายตัวใหญ่ที่สุดกลับมาพวกชาวบ้านตะวันตกและสุมาตราได้พากันไปดูควายที่ค่ายของพระราชามันเป็นควายที่ตัวใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เขาได้เคยเห็นมาพวกชาวบ้านกลับไปเล่าให้กับพวกพ้องได้ฟังเราจะไปหาควายที่แข็งแรงได้ที่ไหนอะฮะถ้าหาควายมาได้ก็จะได้รักษาอิสรภาพของพวกเราไว้ได้พวกชาวบ้านได้พูดกันพวกเขาได้ท้อใจเพราะตลอดหมู่บ้านนั้นไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะพอสู้กับศัตรูของเขาได้เลยแต่ชายชราคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นว่า
2: เฮ้ยเราไม่ได้พูดไว้แล้วหรอกเหรอว่าเราต้องอยู่อย่างกระจงนะ
0: คนอื่นๆจึงได้พากันพูดว่าถูกแล้วเราต้องอยู่กันอย่างกระจงคนทั้งหมดจึงได้พูดกันเป็นเสียงเดียวกันและประชุมวางแผนพวกเขาได้พากันไปที่ทุ่งนาและเอาลูกควายจากแม่ของมันมาตัวหนึ่งพวกเขาได้เอาลูกควายเข้ามาที่หมู่บ้านและได้เอาเหล็กปลายแหลมพุ่งติดเข้ากับเขาเล็กๆของลูกควายและนำมันแยกไว้ต่างหากไม่ยอมให้มันไปกินนมของแม่มันเป็นเวลานานถึง3วันจนมันนั้นหิวจัดพอมาถึงวันที่3ก็ได้พาไปที่ค่ายของพระราชาและได้ทูลว่าเขานั้นพร้อมแล้วในวันที่4คนของพระราชาก็ได้นำควายไปยังสนามของพวกชาวบ้านพวกชาวบ้านก็ได้นำลูกควายไปด้วยเมื่อพวกทหารของพระราชาและเห็นลูกควายของพวกชาวบ้านก็พากันหัวเราะกันใหญ
3: ่เนี่ยนะเหรอเจ้าควายดุร้ายที่พวกชาวชวาบอกว่ามันเจ๋งที่สุดน่ะโตดูสิมันแค่ตัวนิดเดียวเองแล้วจะไปชนะได้ยังไงกันเนี่ย
0: พวกทหารได้พากันดูอย่างขบขันพวกชาวบ้านคอยอยู่จนเสียงหัวเราะนั้นเงียบหายไป
2: เอาล่ะพวกเราพร้อมแล้วมาเลยมาสู้กันเลย
0: ชาวบ้านได้บอกทหารเขาพระราชาได้ปล่อยควายเข้าไปในสนามพวกชาวบ้านก็ได้ปล่อยลูกควายเข้าไปในสนามเช่นเดียวกันลูกควายนั้นยืนมองไปที่ควายตัวใหญ่เจ้าควายตัวใหญ่นั้นก็มองดูเจ้าควายตัวเล็กลูกควายหิวจัดได้วิ่งเข้าไปหาควายตัวใหญ่โดยนึกว่าเป็นแม่ของมันลูกควายจึงได้เข้าไปหาเจ้าควายตัวใหญ่ของพระราชาและได้มุดเข้าไปที่ใต้ท้องควายแต่ก็หานมไม่พบแหลมที่ผูกติดเข้ากับเขาของมันทิ่มท้องของเจ้าควายตัวใหญ่นั้นเป็นแผลจนเวอะหวะแล้วเพียงแค่ชั่วครู่เจ้าควายตัวใหญ่ก็ได้ล้มและสิ้นใจในที่สุด พระราชาได้ทอดพระเนตรดูอย่างเงียบๆและพระองค์เมื่อเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสสั่งให้ทหารนั้นยกกลับเมืองปล่อยให้ชาวเมืองนั้นเป็นอิสระไปพวกชาวบ้านได้นำพวงมาลัยมาคล้องอยู่ที่คอของลูกควายแล้วพาไปหาแม่ของมันและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนก็ได้สร้างบ้านและทำหลังคาเป็นรูปเขาควายและได้เรียกบ้านเมืองของเขาว่ามินางกะเบาซึ่งแปลว่าชัยชนะของควายนั่นเอง

ห็นไหมล่ะแม้ว่าชาวบ้านจะมีอำนาจเพียงแค่น้อยนิดแต่ด้วยกลยุทธ์ที่ใช้ภูมิปัญญาและการต่อรองที่แรงเห็นว่าการแลกเปลี่ยนแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันแทนที่จะต้องแลกกับความสูญเสียของหมู่บ้านก็ต่อรองให้เป็นการแข่งขันที่ไม่มีใครนั้นต้องเดือดร้อนอีกทั้งกลยุทธ์ที่เลือกมาก็เยี่ยมยอดสุดๆไปเลยล่ะค่ะแทนที่จะใช้ควายตัวใหญ่ที่มีพละกำลังมากก็ใช้ควายตัวน้อยๆที่หิวโซจนกลายเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบไปซะอย่างนั้นและได้รับชัยชนะจนสามารถรักษาอิสรภาพของตัวเองไว้ได้ในที่สุดเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่สามัคคีแล้วก็เก่งกาจสุดๆไปเลยนะคะและตอนนี้ค่ะก็จบนิทานส่วนของพี่ยามีก็ลงไปแล้วพี่ยามีเนี่ยขอส่งต่อน้องๆให้ไปพบกับนิทานในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยค่ะเพราะว่าวันนี้พี่ยามีได้ข่าวว่าเจ้าจ้อยเจ้าสิงพยายามจะหาวิธีใหม่ๆในการจะซอยมะขามแต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้าแดงนั้นมั่นใจในวิธีของตนมากที่สุดแล้วก็ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใครและความมั่นใจของเจ้าแดงเองก็ไปตีรวนให้คนอื่นนั้นพลอยคิดแผนการไม่ออกทั้งหมดนั้นจึงตัดปัญหาด้วยการทำตามแผนของเจ้าแดงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแผนการของเจ้าแดงนั้นจะเวิร์กไหมเรื่องวุ่นในวันนี้จะมีบทสรุปแบบไหนกันนะน้องๆต้องไปรับฟังกันในช่วงภาษาพาสนุกกับคำว่าตีรวนนี้ได้เลยค่ะไปรับฟังกัน

0: ิงอ่ะสิจะให้สอบไม่เข้าเรื่องเลยวู
1: ้เอาก็ข้ากลัวนี่นะอีกอย่างมันมีเสียงกิ่งไม้หักด้วยนะมันจะอันตรายเอา
0: เองอ่ะคิดเองทั้งนั้นแหละเสียงไม่มีอันตรายอะไรหรอกนะ
1: นี่ไงข้าเตือนยังไงก็ไม่ฟังดูเสียจ้อย
2: เอาหน้าอย่าไปเถียงกันเลยเอาเวลาที่โทษกันอยู่เนี่ยมาหาวิธีทำให้เราได้กินมะขามมันดีกว่าเองน่ะมีความเห็นไหมไอ้แดง
0: ข้าไม่มีความเห็นอะไรทั้งนั้นข้าบอกว่าข้าจะปีนต้องปีนเท่านั้น
2: เฮ้ยก็ข้าบอกแล้วไงว่าให้ลองวิธีอื่นก่อนนะ
1: แต่ข้ามีความเห็นนะข้าว่าพวกเราไปหาไม้ยาวๆมาสอยให้มะขามมันล่วงลงมาดีกว่า
2: ฟังดูเข้าท่าเฮ้
0: เข้าท่าตรงไหนกันน่ะเราจะไปหาไม้ที่ไหนไม้ที่จะยาวได้ขนาดนั้นนะฮะ
1: กูไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ว่าถ้าเราช่วยกันก็อาจจะหาเจอก็ได้ที่นา
0: เฮ้ยเชื่อค่ะไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่าการปีนเข้าไปอีกแล้วล่ะ
2: โอ้ยไอ้แดงเอ็งนี่ชวนตีรวนซะหมดคนอื่นเขาก็หาวิธีใหม่ๆกันอยู่เอ็งก็จะทำอะไรซ้ำๆอยู่นั่นแหละ
0: อะไรกันข้าไปตีอะไรฮะข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าตีรวนที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงการที่เอาแต่แสดงคำพูดที่ไม่เห็นด้วยจะทำให้คนอื่นไขว้เขวต่างหากเล่า
0: อย่างนี้นี่เองแต่ข้าก็ได้วิธีอื่นไม่ออกนี่นะ
1: นึกไม่ออกก็อยู่เงียบๆไปก่อนสิอย่าเพิ่งขัดขวางเออใช
2: ่ถ้ายังนึกอะไรไม่ออกเองก็อยู่เงียบๆอย่ามาขัดขวางแผนการของคนอื่น
0: ขวางขวางขวางขวางขวางเฮ้ยใช่แล้วใช่แล้ว
2: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรของเองเองเป็นอะไรของเอง
0: ข้านึกแผนการใหม่ออกแล้วยังไงล่ะข้าว่าพวกเรานะหาอะไรมาคว้างกิ่งมะขามเพื่อให้กิ่งมันร่วงลงมาดีกว่าแล้วเราก็จะได้เก็บลูกมันกินไงดูสิไม่ต้องเสียเวลาไปหาไม้ยาวๆมาสอยด้วย
1: อันนี้ฟังดูมีเหตุผลแล้วก็เข้าท่าแฮ
2: ก็ดีแหละแต่ว่ามันก็ดูอันตรายอยู่นะ
0: อ้าวนะไม่อันตรายหรอกเองเชื่อข้าเหอะข้าเนี่ยเอาหัวเป็นประกันเลย
1: เอาหน่าไอ้จ้อยลองเชื่อมาสักหน่อยเถอะนานๆทีไอ้แดงมันจะคิดอะไรได้
2: ก็ถูกของไอ้สิงฮะ
0: นี่พ่อเองชมข้าใช่ไหมทำไมข้ารู้สึกแปลกๆวะเนี่ย
1: อย่ารอช้าเลยไหนไอ้แดงเองลองทำให้ดูซิแผนของเองน่ะ
0: ได้เลยนี่นะเราก็หยิบอะไรขึ้นมาบางอย่างจากนั้นนะเราก็คว้างขึ้นมาบนกิ่งมะขามแบบนี้ไงนี่นะ
1: โอ้คว้างจนกว่าให้มะขามมันจะร่วงลงมานั่นเหรอ
0: ใช่พ่อเองลองดู
2: ไหนข้าลองบ้าง
0: นี่ไงนี่เองนี่แม่แม่เลยใจดูข้านี่นะนี่
3: ทั้งสามเนี่ยคว้างกิ่งไม้แข่งกันโดยไม่รู้เลยว่าบนต้นมะขามนั้นมีรังผึ้งอยู่ทั้งหมดมัวแต่คว้างสลับกันไปมาจนในที่สุดทั้งหมดก็ได้รู้ว่ามีผึ้งเมื่อเจ้าสิงได้คว้างไปโดนรังผึ้ง
1: ข้าขอลองมั่งนี่นะ
2: เฮ้ยเหมือนมีเสียงอะไรแปลกๆ
0: เฮ้ยแง่ใจนั่นมันเสียงฝูงผึ้งนี
1: ่นี่สิพวกไอ้จะรออะไรกันแล้ว
2: ไอ้แดงเฮ้ยสรุปว่าแผนของเอ็งก็อันตรายอยู่เนี่ย
0: ไอ้สิงเอ็งนั่นแหละที่เป็นคนทำให้อันตราย
1: ก็ข้าไม่รู้นี่หว่ามันจะมีพึ่งอ่ะ
2: เฮ้ยพวกเรากระโดดลงน้ำเร็ว
0: กระโดดเลยเหรอ
1: โดดก็โดด
3: เด็กๆดูความสนของเจ้าสามแสบนี้ไว้แล้วอย่าทำเป็นเยี่ยงอย่างนะคะอะไรที่รู้ว่าอันตรายก็อย่าฝืนทำหรือว่าต้องการอะไรก็ขอให้บอกผู้ปกครองน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยล่ะค่ะ

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
1: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
5: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
1: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
3: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
5: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
3: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา วันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
3: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
4: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
3: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
4: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
3: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพนขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนรู้จักโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีมีประโยชน์ติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
8: ซาร่าซื้อของกินอะไรมาเยอะแยะแบบเนี้ยจ๊ะ
9: ก็ซาร่าดูจากโฆษณาแล้วแต่ละอย่างน่ากินค่ะ
8: ดีหรอ
9: ดีอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าของที่ซาร่าเลือกมาล้วนแต่มีเครื่องหมายอย.ซาร่าคะเครื่องหมายอย.หรือตัวเลข13หลักบนฉลากผลิตภัณฑ์เป็นเลขข้อมูลแสดงถึงสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ที่อย.กำหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบได้ง่ายไม่ใช่สัญลักษณ์ที่จะนำมารับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่โฆษณาค่ะเราต้องอ่านข้อมูลบนฉลากนั้นก่อนที่จะซื้อที่สำคัญอย่าไปหลงเชื่อคำโฆษณาโอ้อดเกินจริงเราต้องดูว่าสิ่งที่เขาพูดในโฆษณากับข้อมูลที่อยู่บนฉลากตรงกันหรือเปล่าถ้าเราพบเห็นฉลากที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยเกี่ยวกับฉลากอาหารนั้นๆแจ้งเลยค่ะสายด่วนอย1556
10: ตอนนี้อย.เขาเปิดบริการตัวแชทบอทใน LINE นะครับเช็คข้อมูลสุขภาพผ่านทาง LINE ได้ที่ LINE FDA ไทยครับ
11: นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อีกด้วยเช็ค
10: ชัวร
11: ์แค
12: ่ติดตามได้ที่เว็บไซต์ chua.oyo.com Facebook FDA ไทยและ YouTube Channel FDA ไทย
7: ผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าในร่างกายมนุษย์มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ที่เรียกกันว่า human microbiota หรือ microbiome ซึ่งมีทั้งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จุลินทรีย์ที่ไม่ก่อประโยชน์แต่ไม่ก่อโรคและยังมีจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอีกด้วยเรามักพบจุลินทรีย์เหล่านี้ตามส่วนต่างๆของร่างกายทั้งภายในและภายนอกร่างกายไม่ว่าจะเป็นศีรษะผิวหน้าผิวหนังช่องปากช่องคอระบบทางเดินอาหารลำไส้กระเพาะอาหารเป็นต้นซึ่งแหล่งรวมจุลินทรีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราก็คือบริเวณลำไส้ค่ะวันนี้นกจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับจุลินทรีย์ดีมีประโยชน์ที่หลายท่านคงคุ้นหูกันนั่นก็คือโปรไบโอติกโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.พัชรานีภวัตกุลหัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกันในประเด็นรู้จักโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีมีประโยชน์ขอต้อนรับอาจารย์พัชรานีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
13: ์สวัสดีค่ะ
7: ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์บอกคุณผู้ฟังว่าโปรไบโอติกคืออะไรคะ
13: ค่ะโปรไบโอติก
7: คือจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะคะที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นแบคทีเรียหรือยีสต์นะคะแต่ว่าจุลินทรีย์เหล่านี้ค่ะจะเป็นตัวที่มีประโยชน์หรือตัวที่ดีนะคะเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็จะไปปรับสมดุลนะคะไปบาลานซ์กับจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคหรือจุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีจำนวนจุลินทรีย์ที่ดีมากนะคะก็จะทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะไม่เกิดอาการในทางเดินอาหารอย่างเช่นไม่มีอาการท้องอืดท้องเสียอะไรต่างๆนะคะก็จะทำให้ระบบทางเดินอาหารเราเนี่ยทำงานได้ตามปกตินะคะซึ่งโปรไบโอติกเนี่ยก็มีอยู่หลายชนิดนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ของเขานะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะลดอาการทางเดินอาหารนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยมีพฤติกรรมการบริโภคที่ทำให้โปรไบโอติกเนี่ยลดลงได้ค่ะ
13: ค่ะอาจารย์คะและพฤติกรรมการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันแบบไหนที่อาจทำให้ปริมาณโปรไบโอติกลดลงบ้างคะ
7: พฤติกรรมที่ทำให้โปรไบโอติกลดลงก็คือเราใช้ยาปฏิชีวนะมากจนเกินความจำเป็นนะคะยาปฏิชีวนะคือยาที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนาะบางครั้งเราไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรียแต่เราทานยาเข้าไปนะคะมันก็เกินความจำเป็นนะคะหรือว่าการบริโภคน้ำหวานนะคะหรือน้ำตาลมากเกินไปอันนี้ก็นะคะทำให้โปรไบโอติกลดลงได้หรือว่ารับประทานอาหารพวกไขมันนะคะมากจนเกินไปรับประทานฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนะคะรับประทานผักผลไม้น้อยลงนะคะหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมีการสูบบุหรี่มีความเครียดนะคะขาดการออกกำลังกายหรือแม้แต่กระทั่งพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็จะทำให้โปรไบโอติกเราลดลงไปได้ค่ะ
13: ค่ะคุณผู้ฟังต้องระวังพฤติกรรมต่างๆตามที่อาจารย์บอกไว้ด้วยนะคะเพื่อมิให้ปริมาณโปรไบโอติกลดลงอาจารย์คะเมื่อโปรไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์ลดลงนี่จะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายบ้างคะ
7: ค่ะอย่างที่บอกว่ามันจะขาดความสมดุลเนาะจุลินทรีย์ตัวไม่ดีเนี่ยมันก็จะมากเกินไปนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายเราเกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหารนะคะในอันดับแรกก็คือระบบขับถ่ายมีความผิดปกติอย่างเช่นท้องผูกง่ายนะคะแต่บางคนก็อาจจะท้องเสียง่ายนะคะอาจจะมีทั้งท้องเสียท้องผูกนะคะแล้วก็ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะเรามีการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมากขึ้นค่ะ
13: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะอาจารย์ที่เราท้องผูกท้องเสียกันอาจารย์คะและอาหารประเภทไหนบ้างคะที่นิยมใส่โปรไบโอติกคะ
7: หลายท่านคงเคยได้ยินนะคะอาหารที่ใส่โปรไบโอติกเราก็คุ้นชินกันอยู่ก็คือพวกนมเปรี้ยวนะคะหรือว่าโยเกิร์ตนะคะเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการเติมนะคะหรือการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปนะคะนอกจากนั้นปัจจุบันก็จะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีกด้วยค่ะที่จะเป็นตัวที่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เป็นจุลินทรีย์ชนิดบาซิลัสโคแอกูแลนต์นะคะ อีกตัวหนึ่งก็คือบิฟิโดแบคทีเรียมแบคทีสนะคะหรือว่าจะเป็นแลคโตบาซิลัสนะคะคริสปาตัสนะคะและอาจจะเป็นแลคโตบาซิลัสพาราคาเซอีนะคะแล้วก็แลคโตบาซิลัสซีอีหรือว่าแลคโตบาซิลัสอะซิโดฟิลัสนะคะซึ่งจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยมีหลายชนิดอย่างที่บอกนะคะมีมากกว่านี้อีกนะคะท่านสามารถจะหารายชื่อได้ที่บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในอาหารค่ะ
13: ค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็หารายชื่อตามที่อาจารย์บอกได้นะคะที่บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในอาหารค่ะอาจารย์คะอย.มีการกำกับดูแลการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในอาหารอย่างไรบ้างคะ
7: ค่ะอาหารที่ใส่จุลินทรีย์โปรไบโอติกนะคะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะและก็จะต้องมีปริมาณจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตคงเหลือนะคะไม่น้อยกว่า10ยกกำลัง6หรือ1ล้าน CFU ต่ออาหาร1กรัมนะคะตลอดอายุการเก็บรักษาของอาหารนั้นด้วยนะคะและหากจะต้องการกล่าวอ้างทางสุขภาพนะคะก็จะต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดบนฉลาก
14: ด้วยนะคะได้แก่ข้อความที่ว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช้สำหรับการรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคนะคะหรืออาจจะต้องมีข้อความหรือในข้อความนะคะมีสกุลหรือว่า genus หรือชนิด species นะคะแล้วก็สายพันธุ์หรือ strain ของเชื้อจุลินทรีย์ที่ผสมด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีปริมาณและก็ช่วงเวลาที่แนะนำให้บริโภคนะคะซึ่งให้ผลต่อสุขภาพตามคำกล่าวอ้างด้วยนะคะสำหรับข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพอย่างเช่นจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะคะหรือโปรไบโอติกหรือข้อความกล่าวอ้างบนฉลากด้วยค่ะผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกที่เป็นรูปแบบอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็จะค่อนข้างมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะถ้าเป็นคนที่สุขภาพดีนะคะปกติแข็งแรงดีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงนะคะส่วนใหญ่ก็จะอาจจะมีอาการข้างเคียงได้เล็กน้อยอย่างเช่นอาการทางเดินอาหารนะคะอย่างเช่นอาจจะมีท้องอืดแน่นท้องนะคะมีแก๊สในระบบทางเดินอาหารมากนะคะหรืออาจจะมีรายงานผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายรุนแรงได้เหมือนกันในบุคคลบางกลุ่มอย่างเช่นคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นคนที่ได้รับการผ่าตัดหรือว่าเด็กเล็กที่มีอาการป่วยอยู่นะคะหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแออยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีอาการรุนแรงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกทั้งหลายเนี่ยนะคะที่ไม่ได้ผ่านการรับรองทางการแพทย์ก็ไม่ควรจะนำมารับประทานนะคะหรือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีตราอย.นะคะไม่ได้รับการขออนุญาตจากอย.ก็ไม่ควรรับประทานนะคะแล้วก็ถ้าหากท่านใดที่มีอาการที่เป็นผลข้างเคียงจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยนะคะก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็คือต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์นะคะแล้วก็รักษาอย่างทันท่วงทีแล้วก็ต้องระวังนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ได้ใช้เพื่อการรักษานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพื่อส่งเสริมให้มีการรับประทานเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่ยารักษาโรคอันนี้ต้องระวังค่ะ
15: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะตามที่อาจารย์บอกช่วงท้ายแล้วนะคะอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากไปยังคุณผู้ฟังทางบ้านเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุลินทรีย์โปรไบโอติกไหมคะ
14: ค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะที่อยากให้ผู้บริโภคนะคะระลึกถึงก็คือเรื่องของฉลากนะคะฉลากเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เป็นข้อมูลที่จะทำให้พวกเราเนี่ยทราบรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอ่านนะคะอ่านให้ละเอียดก่อนซื้อและก่อนบริโภคนะคะถ้าเป็นพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกเนี่ยนะคะเราก็จะต้องอ่านในฉลากของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวโยเกิร์ตนะคะโดยจะต้องอ่านจนถึงขั้นว่าดูชนิดของจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกยี่ห้อเนี่ยจะมีโปรไบโอติกนะคะถ้าอ่านฉลากเราก็จะต้องเช็คนิดนึงว่ามีจุลินทรีย์ที่เป็นตัวโปรไบโอติกจริงๆหรือเปล่าอย่างเช่นสเตปโตคอคคัสเทอร์โมฟิลัสนะคะแลคโตบาซิลัสเดลเบอร์คีไอนะคะสับสปีชีบาลการิคัสนะคะซึ่งให้รู้ว่า2ตัวนี้ไม่ใช่จุลินทรีย์โปรไบโอติกนะคะถ้าในยี่ห้อหรือว่าผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตตัวไหนนะคะที่ระบุถึงโปรไบโอติก2ตัวนี้เนี่ยนะต้องแจ้งด้วยนะคะแต่ในบางยี่ห้อนะคะก็จะระบุจุลินทรีย์โปรไบโอติกแล้วก็แจ้งปริมาณจุลินทรีย์ด้วยว่ามีเท่าไหร่นะคะถ้าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเราก็ควรจะเปรียบเทียบนะคะว่ามีปริมาณจุลินทรีย์เท่าไหร่นะคะควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณจุลินทรีย์มากกว่านะคะเพราะว่ากว่าจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยจะไปถึงลำไส้ใหญ่ของเราที่เป็นแหล่งที่เขาอยู่เนี่ยนะคะมันจะต้องผ่านด่านมากมายเลยนะคะเขาอาจจะมีการเสียชีวิตระหว่างทางนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านกรดในกระเพาะอาหารเอ่ยนะคะน้ำดีเอ่ยอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกปริมาณมากไว้นะคะมันก็จะหลงเหลือจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยค่ะไปถึงลำไส้ใหญ่ได้นะคะซึ่งก็จะเป็นข้อแนะนำเล็กๆที่ฝากไว้นะคะสำหรับ ผู้ที่เลือกนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตเพื่อช่วยในระบบขับถ่ายนะคะเพราะว่าคนที่รับประทานนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตเนี่ยหรืออาหารที่มีการใส่จุลินทรีย์โปรไบโอติกเป็นประจำเนี่ยนะคะมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายต่างจากคนที่ชอบรับประทานอาหารพวกแป้งพวกขนมปังมันฝรั่งหรือว่าฟาสต์ฟู้ดต่างหากนะคะที่จะพบปัญหาในเรื่องระบบขับถ่ายมากกว่านะคะนอกจากการรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกนะคะเพื่อรักษาสมดุลของลำไส้แล้วนะคะหรือว่าทางเดินอาหารแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยนะคะเราควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายชนิดอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นการบริโภคผักผลไม้นะคะที่มีไฟเบอร์สูงซึ่งไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเหล่านี้เนี่ยค่ะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะโปรไบโอติกเหล่านี้ด้วยนะคะอย่างเช่นหัวหอมกระเทียมถั่วเหลืองนะคะแล้วก็อาหารชนิดอื่นๆที่บอกไปว่าผักผลไม้อันนี้ค่ะมันก็จะดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์เหล่านี้ด้วยนะคะนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะคะการออกกำลังกายเป็นประจำนะคะเหมาะสมกับวิถีชีวิตของเรานะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหรือทำกิจกรรมที่คลายเครียดนะคะไม่เครียดจนเกินไปนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถรักษาสมดุลของโปรไบโอติกในร่างกายเราได้อีกทางนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ร่างกายเราสุขภาพเนี่ยแข็งแรงนะคะจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงนะคะซึ่งสิ่งสำคัญเลยก็คือเราควรจะปรับพฤติกรรมการบริโภคนะคะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะที่จะทำให้โปรไบโอติกเหล่านี้ลดลงอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นด้วยนะคะ
15: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังวันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์โปรไบโอติกซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนิยมใส่ในอาหารประเภทนมเปรี้ยวโยเกิร์ตแล้วก็หักและประทานเป็นประจำก็ทำให้เราไม่ท้องผูกนะคะตามที่อาจารย์ได้บอกไว้นะคะส่วนอาหารที่ใส่จุลินทรีย์โปรไบโอติกนี้ก็ต้องมาขออนุญาตจากอย.ก่อนย้ำนะคะผู้ประกอบการด้านอาหารที่จะมีใส่จุลินทรีย์โปรไบโอติกก็ต้องมาขออนุญาตจากอย.ก่อนแล้วก็ขอวิฟังนะคะเมื่อฟังเกี่ยวเรื่องนี้แล้วที่อาจารย์พัชรณีได้บอกไปแล้วก็ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารด้วยค่ะรวมทั้งต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.พัชรณีภวัตคุณหัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรู้จักโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีมีประโยชน์ในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คงได้พบกับอาจารย์ใหม่อีกครั้งนะคะ
14: สวัสดีค่ะ
15: ข้อมูลสาระดีๆกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
16: เป็นเพื่อนทางไลน์กับ FDA ไทยแล้วได้อะไร

0: กดค้นหาพิมพ์ at FTA ไทยกดค้นหาและกดเพิ่มเพื่อนได้เลยเพียงแค่6ขั้นตอนง่ายๆทั้งสะดวกและรวดเร็วเราก็เป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ข่าวแชร์ไหนนี่ชัวร์

ารถอ่านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆฟังพอดแคสต์ชิลๆหรือสโหลดแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์จากอย.ก็ได้ทั้งแอปอย.ตรวจเลขแอปอย.เช็คชัวร์แชร์และอย.สมาร์ทแอปพลิเคชัน

0: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
2: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
3: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
2: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
4: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
4: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
5: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
4: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะ
4: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
6: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
7: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
6: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
4: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
5: สวัสดีค่ะ
4: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
5: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
4: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
5: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
4: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
5: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห
9: ์กับสาว PR สารปกครอง
10: สวัสดีค่ะ
9: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR ศาลปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาลปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปศาลปกครองนครศรีธรรมราชจะย้ายสถานที่ตั้งจากอาคารที่ทำการเดิมเลขที่345ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่เลขที่111หมู่3ตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดังนั้นประชาชนคู่กรณีหน่วยงานของรัฐตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะติดต่อราชการกับศาลปกครองนครศรีธรรมราชสามารถเข้ารับบริการและติดต่อราชการณอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-355-130-5หรือ095-279-8758ค่ะ
10: มาต่อกันที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ.2569ค่ะโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2569ณมณฑาทิพย์ฮอลล์จังหวัดอุดรธานีมีค่าลงทะเบียนการอบรม 3,500 บาทไม่รวมค่าที่พักค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่4กันยายน2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0933276524ค่ะ
11: ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกระแสข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกันบ้างนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรเตรียมยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจากกรณีที่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดในจังหวัดจันทบุรีโดยที่ยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อนหลายจุดค่ะซึ่งทางมูลนิธิเห็นว่าข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ของโครงการดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนอย่างมากจึงเตรียมที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดต่อไปค่ะ
9: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคลาวมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocrow เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรในช่วงแรกค่ะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะ
1: สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนหน่วยงานผิดสัญญาซื้อขายและติดตั้งระบบไฟฟ้าจะยุติข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยในศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้มีที่มาจากการที่กระทรวง A ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน B ให้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับอาคารในหน่วยงานราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในหน่วยงานและลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าต่อมากระทรวง A จึงได้ทำสัญญาจ้างบริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดให้ดำเนินโครงการดังกล่าวในวงเงิน10ล้านบาทโดยการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ทดแทนหลอดไฟชนิดเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานและได้กำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินแบ่งออกเป็น4งวดงวดละ2ล้าน5แสนบาทจากนั้นบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ภายในอาคารของกระทรวง A ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วนจึงได้ส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างตามงวดงานที่กำหนดในสัญญาซึ่งที่ผ่านมากระทรวง A ก็ได้ชำระเงินค่าหลอดประหยัดพลังงานแบบ LEDและค่าจ้างติดตั้งของงานงวดที่1ถึงงวดที่3ให้แก่บริษัทเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อถึงคราวที่บริษัทได้ส่งมอบงานงวดที่4ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายปรากฏว่ากระทรวง A ไม่ยอมชำระเงินตามสัญญาโดยอ้างว่ายังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน B สำหรับชำระค่าจ้างในงวดสุดท้ายซึ่งบริษัทได้มีหนังสือทวงถามให้ชำระเงินหลายครั้งแต่ต่อมากระทรวง A กลับมีหนังสือปฏิเสธการชำระเงินตามสัญญาจ้างดังกล่าวบริษัทจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นบริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดได้ยื่นคำขอแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเนื่องจากต้องการให้คดีเสร็จสิ้นโดยเร็วและลดระยะเวลาการต่อสู้คดีในชั้นศาลศาลจึงได้แจ้งให้กระทรวง A ทราบว่าบริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งทางกระทรวงพิจารณาแล้วยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่อบริษัทและกระทรวง A ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งกระทรวง A ตกลงชำระเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายที่ยังค้างชำระตามสัญญาให้แก่บริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดจำนวน2ล้าน5แสนบาทภายใน45วันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมโดยที่บริษัทตกลงยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่กระทรวง A แต่หากกระทรวง A ผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติลงด้วยความพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
0: กลับเข้า สู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพรณภาบุญยฤทธิ์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะมลพิษทางอากาศค่ะเป็นหนึ่งในประเด็นของสุขภาพนะคะที่จะต้องจับตานะคะหลังจากที่พบว่าคนไทยค่ะป่วยจากมลพิษทางอากาศเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะอันสะท้อนให้เห็นว่าปัญหามลพิษทางอากาศค่ะไม่เพียงแต่เป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมแต่ก็คือภัยเงียบค่ะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจจะต้องจัดการอย่างจริงจังค่ะและท่ามกลางวิกฤตฝุ่นควันนะคะที่ปกคลุมเมืองค่ะก็ยังมีความทุกข์ของชาวบ้านในชุมชนเล็กๆค่ะคุณผู้ฟังคะที่ต้องสูดดมควันจากการเผาถ่านกะลามะพร้าวที่ไร้ใบอนุญาตเป็นแรมปีค่ะแม้ว่าเทศบาลนะคะจะมีคำสั่งห้ามแล้วห้ามอีกค่ะแต่ว่าควันขมเหลาก็ยังคงลอยเข้าบ้านเช่นเดิมกรณีเช่นนี้จะถือว่าเทศบาลนั้นละเลยต่อหน้าที่ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญให้หมดสิ้นไปหรือไม่นะคะเรามาฟังเหตุผลที่ศาลปกครองท่านได้วินิจฉัยกันค่ะและวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณธัญธรปังประเสริฐวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองที่วันนี้จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณธัญธร
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ค่ะคุณธัญธรคะเหตุเดือดร้อนรำคาญที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่เบิร์ตเกริ่นไปเบื้องต้นว่าแน่นอนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศใช่ไหมคะที่วันนี้เราจะมาคุยกัน
2: ใช่แล้วค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากควันขมเหลาแล้วก็ฝุ่นละอองค่ะ
0: ค่ะก็ปัญหาเรื่องฝุ่นนะคะคุณผู้ฟังคะแน่นอนว่าเป็นปัญหาที่หน่วยงานของรัฐนั้นพยายามหามาตรการแก้ไขกันมาตลอดเลยใช่ไหมคะคุณธัญธรทีนี้อยากให้คุณธัญธรค่ะอธิบายถึงหลักการสำคัญในการฟ้องคดีปกครองค่ะในกรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญจากควันขมเหลาแล้วก็ฝุ่นละอองสักเล็กน้อยค่ะ
2: ได้ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: เรียนคุณเบิร์ตแล้วคุณผู้ฟังทุกท่านอย่างนี้นะคะว่าหลักการฟ้องคดีต่อศาลปกครองในกรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญจากควันขมเหลาหรือฝุ่นละอองที่กระจายอยู่ในอากาศ
0: ค่ะ
2: ซึ่งถือเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนะคะกรณีดังกล่าวก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งหากการประกอบกิจการแล้วก่อให้เกิดควันขมเหลาหรือกลิ่นที่เป็นมลพิษหรือสิ่งอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบรวมถึงสั่งให้แก้ไขระงับหรือปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวหรือดำเนินการแค่เพียงบางส่วนโดยยังไม่อาจขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญให้หมดสิ้นไปได้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนก็สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ว่าหน่วยงานผู้มีหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งศาลปกครองก็มีอำนาจพิจารณาคดีและกำหนดคำบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนดค่ะ
0: ค่ะ
2: โดยผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่ามีเหตุเดือดร้อนรำคาญเกิดขึ้นและได้มีการร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการแค่เพียงบางส่วนทำให้ปัญหายังคงมีอยู่ค่ะ
0: ค่ะค่ะทีนี้ผู้ฟ้องคดีค่ะจะต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยากให้ขยายความตรงนี้อีกนิดนึงได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะคือผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะ
0: คะ
2: เช่นเป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้อยู่อาศัยใกล้แหล่งกำเนิดควันหรือฝุ่นละอองดังกล่าวนะคะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพหรือการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากมลพิษดังกล่าวโดยตรงเป็นต้นค่ะ
0: ค่ะคุณธัญธรคะมูลเหตุของคดีนี้ค่ะที่เราจะคุยกันเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: มูลเหตุของคดีนี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อในกรนามสมมุตินะคะเมื่อเป็นอุทาหรณ์เราก็จะมีในกรในขออยู่เรื่อยเลยนะคะ
0: ค
2: ่ะคือในกรเนี่ยก็ได้ประกอบกิจการเผาถ่านด้วยกะลามะพร้าวซึ่งก็ก่อให้เกิดควันขมเหลาแล้วก็ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในอากาศ
0: ค่ะ
2: ค่ะก็ส่งผล กระทบต่อระบบทางเดินหายใจของเพื่อนบ้านนะคะซึ่งก็คือในขอและครอบครัวค่ะรวมทั้งประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะทีนี้ในขอก็ได้ยื่นคำร้องต่อนายกเทศมนตรีเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะซึ่งต่อมานายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขก็ได้ตรวจสอบพื้นที่ประกอบกิจการเผาถ่านของนายกนะคะแล้วก็ได้มีคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้นายกประกอบกิจการเผาถ่านด้วยกะลามะพร้าวต่อไปจนกว่าจะได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเนื่องจากใบอนุญาตเดิมเนี่ยสิ้นอายุแล้วนะคะแต่ว่านายกก็ยังคงฝ่าฝืนคำสั่งของนายกเทศมนตรีค่ะก็เลยเป็นเหตุให้นายขอเนี่ยร้องเรียนเรื่องดังกล่าวอีกหลายครั้งเลยค่ะจนสุดท้ายนะคะนายขอก็ได้นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองนะคะโดยฟ้องนายกเทศมนตรีฟ้องเทศบาลฟ้องนายอำเภอฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดและฟ้องสาธารณสุขอำเภอเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ถึงที่5ตามลำดับค่ะ
0: ค่ะ
2: เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง5ดำเนินการแก้ไขและระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวแล้วก็ให้ดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำผิดรวมทั้งให้นายอำเภอและผู้ว่ามีคำสั่งให้นายกเทศมนตรีระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ว่านี้ให้หมดสิ้นไปค่ะ
0: ค่ะ
2: โดยคดีนี้นะคะเจ้าของกิจการก็ได้เข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในคดีค่ะ
0: อืมค่ะขณะเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะคะสั่งห้ามแล้วนะคะนายกเนี่ยก็ยังคงฝ่าฝืนคำสั่งแล้วนายขอค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนค่ะก็เลยต้องมาพึ่งศาลปกครองค่ะให้ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนตรงนี้นะคะอย่างกรณีเช่นนี้เนี่ยถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่หรือเปล่าคะ
2: ค่ะกรณีนี้นะคะก็มีประเด็นที่ศาลท่านจะต้องพิจารณาว่าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่และมีคำสั่งไม่ให้เจ้าของกิจการซึ่งก็คือนายกเนี่ยประกอบกิจการที่เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแต่ก็ยังฝ่าฝืนเรื่อยมาเช่นนี้จะถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือไม่ค่ะ
0: อืมค่ะคุณธัญธรคะแล้วศาลปกครองสูงสุดค่ะได้มีการพิจารณาแล้วเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะศาลปกครองสูงสุดท่านพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าการที่นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่พิพาทที่มีการร้องเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็ได้มีคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้ประกอบกิจการเผาถ่านด้วยกะลามะ

0: ครอบครองสถานที่ที่เป็นต้นเหตุจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการดังกล่าวค่ะเมื่อไม่ปรากฏว่านายกเทศมนตรีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ข้างต้นจึงเป็นกรณีที่นายกเทศมนตรีดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: อีกทั้งเมื่อใบอนุญาตได้หมดอายุลงแต่ผู้ประกอบกิจการยังคงประกอบกิจการอยู่ตลอดมาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา33และเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา28วรรค1แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนะคะทั้งยังสร้างเหตุเดือดร้อนรำคาญในระหว่างที่มีคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการอีกด้วย
1: ค่ะ
0: อีกทั้งนายกเทศมนตรีก็ยังมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขด้วยซึ่งก็จะมีอำนาจดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนเพื่อให้มีการลงโทษทางอาญาเมื่อไม่ปรากฏว่านายกเทศมนตรีได้มีการดำเนินการดังกล่าวกรณีจึงถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ในการแก้ไขและระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการเผาถ่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดให้ต้องปฏิบัติค่ะโดยถือว่าเป็นการดำเนินการไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอนซึ่งทำให้ปัญหาเรื่องขมเหลาควันและฝุ่นละอองที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนี่ยยังคงมีอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างไรก็ตามค่ะแม้ศาลท่านจะวินิจฉัยแล้วว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการเผาถ่านของผู้ร้องสอดก็ตามนะคะแต่ว่าในเมื่อระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยผู้ร้องสอดได้เลิกกิจการไปก่อนค่ะข้อพิพาทหรือเหตุรำคาญที่นำมาฟ้องจึงไม่มีอยู่ต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็คือหมายความว่าระหว่างการพิจารณาคดีค่ะนายกเนี่ยได้มีการเลิกกิจการไปแล้วก็ถือได้ว่าเหตุเดือดร้อนรำคาญเนี่ยได้หมดสิ้นไปแล้วถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งกรณีนี้นะคะศาลท่านจึงไม่จำเป็นต้องมีคำบังคับนะคะศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นที่ยกฟ้องค่ะ
1: ค่ะ
0: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่669/2568ค่ะ
1: ค่ะและจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในเรื่องนี้นะคะวันนี้คุณธัญฑรค่ะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: ค่ะคดีนี้นะคะก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่แค่เพียงบางส่วนนะคะหรือใช้อำนาจไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ซึ่งในกรณีที่เจ้าของกิจการยังคงฝ่าฝืนคำสั่งและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างครบถ้วนหรือใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นขึ้นตามลำดับเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญให้หมดสิ้นไปการที่ไม่ดำเนินการย่อมถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินะคะเป็นอันว่าถ้าเจ้าหน้าที่ทำแล้วแต่ปัญหายังไม่หมดไปยังถือว่าละเลยต่อหน้าที่ค่ะเพราะว่ากฎหมายได้กำหนดมาตรการไว้ครบถ้วนและเข้มข้นขึ้นตามลำดับแล้วนั่นเองค่ะ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณธัญฑรปังประเสริฐนะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้กันนะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะwww.admincourt.go.th ค่ะและทาง YouTube ของสำนักงานศาลปกครองนะคะและถ้าหากคุณผู้ฟังค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศด้วยดีตลอดมานะคะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นนะคะและสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญฤทธิ์ค่ะและคุณธัญฑรปังประเสริฐต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์คือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

0: ับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ocrowเพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สาระน่ารู้จากสำนักงานสารปกครองตอนศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสำนักงานสารปกครองได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งซึ่งครอบคลุมเขตอำนาจของสารปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งโดยศูนย์ดิจิทัลสารปกครองได้รวมงานบริการของสารปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในช่องทางดังกล่าวดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์ 2. การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ 3. แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud 4. หอสมุดและพิพิธภัณฑ์สารปกครอง 5.ฐานข้อมูลการฝึกอบรมและ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้สะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองโดยสามารถเข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสารปกครอง

ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: งั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย้
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเรลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
3: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึงร้อยละ91ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
5: จะฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานเอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
4: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการเอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
8: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
7: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
10: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน ซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
11: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
10: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ20-30%ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
12: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีให้ครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
1: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
13: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
14: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกส์เพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปยังทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
13: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสถัพรมมารายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
16: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประณามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
19: ท้องฟ้ามนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
1: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
4: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
4: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่2ติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
7: การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในทุกขั้นตอนสำหรับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย.มีระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ในรูปแบบใหม่ Consultation e-service ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาในการดำเนินการต่างๆของผู้ประกอบการทั้งเรื่องกฎระเบียบหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการขออนุญาตการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์การโฆษณาซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จชั้น1สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำในขั้นตอนต่างๆนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถยื่นขออนุญาตแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-submission ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการยื่นขออนุญาตที่สะดวกสบายมากขึ้นหากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยใดๆในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนอย.1556หรือผ่านทางเว็บไซต์อย.
6: สัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้นำเสนอในประเด็นการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่1โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับสินค้าเครื่องสำอางในประเทศไทยจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่อยู่ในการกำกับดูแลของอย.นอกจากอย.แล้วที่ได้ดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องนี้แล้วภาคเอกชนอย่างสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยก็มีบทบาทในการดูแลผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางด้วยและการเป็นผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่ดีต้องเป็นอย่างไรวันนี้มาสู่ตอนที่2แล้วค่ะกับวิทยากรท่านเดิมซึ่งท่านก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับดร.เภสัชกรหญิงนิรนาจินะชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยสวัสดีค่ะอาจารย
8: ์สวัสดีค่ะคุณนกค
6: ่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันในตอนที่2นะคะอาจารย์คะก่อนอื่นอยากทราบว่าผู้ประกอบการเครื่องสำอางต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ
8: ค่ะก็เช่นเดิมนะคะอาจจะขออนุญาตออกตัวนิดนึงว่าวันนี้ก็จะมาแชร์นะคะประสบการณ์ไม่ได้มาในฐานะที่เป็นนักวิชาการอย่างเดียวนะคะก็คือจะมาแชร์ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคด้วยแล้วก็เป็นผู้ประกอบการเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือถือโอกาสเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะคุณนกจากคำถามที่ถามว่าเราจะเตรียมตัว
6: อย่างไร
8: ด้านเครื่องสำอางได้อย่างไรเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองก่อนเนี่ยในกลุ่มที่เขายังไม่เคยที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่ามี2คำถามคำถามแรกเนี่ยเราต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลอันนี้สำคัญนะคะก็คือเนื่องจากว่าภาครัฐเนี่ยถ้าเกิดทุกคนจำได้เนี่ยอย.เองเนี่ยเวลาเราจดแจ้งผลิตภัณฑ์กลุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะจดแจ้งในนามบุคคลธรรมดาก็ได้หรือในนามนิติบุคคลก็ได้อันนี้ท่านเองจะต้องมีโจทย์อยู่ในใจแล้วก็เมื่อท่านเลือกแล้วที่จะเป็นกลุ่มไหนเนี่ยท่านต้องทำตัวให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าท่านเลือกที่จะเป็นนิติบุคคลหรือรูปแบบบริษัทท่านก็จะต้องไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์นะคะทำให้เรียบร้อยแล้วก็ท่านจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะให้ถูกต้องตรงนั้นด้วยคำถามที่2กลับมายังผู้ประกอบการน่ะนอกจากทราบในประเด็นที่1แล้วเนี่ยต้องทราบว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการแบบไหนยกตัวอย่างเกิดว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาแต่ว่าท่านอยากจะผลิตเครื่องสำอางขายในเมืองไทยเนี่ยท่านไม่มีโรงงานเนี่ยท่านจะทำอย่างไรถูกไหมคะมันก็จะย้อนกลับมาเหมือนตอนที่แล้วที่เรามามองว่าคำว่าผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายในธุรกิจของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยมีอยู่3กลุ่มก็คือ1ผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศส่งออกหรือแบ่งบรรจุอันนี้ท่านอยู่กลุ่มนี้หรือเปล่านะคะอันที่2ท่านต้องการแค่เป็นผู้นำเข้าสินค้าเครื่องสำอางมาจากต่างประเทศแล้วก็มาขายในเมืองไทยหรือเปล่าแล้วก็กลุ่มที่3ท่านเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยท่านรับจ้างการผลิตเครื่องสำอางให้กับบุคคลธรรมดาที่ต้องการเป็นนักธุรกิจหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้เราชัดขึ้นว่าเรามีการเตรียมตัวตรงนี้เรารู้นะว่าเรายกตัวอย่างถ้าเกิดเราเป็นบุคคลธรรมดาเราต้องการที่จะทำธุรกิจตรงนี้เราก็ต้องมามองหาว่ากลุ่มที่3ที่เป็นผู้รับจ้างการผลิตเครื่องสำอางที่เขาทำตัวถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมีใครให้เราเลือกมาช่วยเราทำธุรกิจตรงนี้ได้หรือไม่อันนี้ก็คือเป็นการคิดเบื้องต้นในการที่จะเตรียมความพร้อมของตัวเองก่อนที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการปฏิบัติตนนะคะคุณนกค่ะ
6: ค่ะอาจารย์คะมาพูดถึงเรื่องการจดแจ้งเครื่องสำอางกันบ้างยุ่งยากไหมคะอาจารย์การจดแจ้งเครื่องสำอางต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ
8: อันนี้ต้องเรียนชมอย.นิดนึงนะทางกองควบคุมเครื่องสำอางนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ที่ดิฉันเองเนี่ยไม่ได้แต่ตัวดิฉันเองนะคะดิฉันได้สอบถามเพื่อนผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจตอนนี้ทุกคนชมนะเป็นคำชมเดียวกันเลยว่าต้องขอบคุณอย.ที่สร้างระบบการจดแจ้งเนี่ยที่สอดรับแล้วก็เพื่อประโยชน์แล้วก็ประหยัดเวลาทำงานได้รวดเร็วมากหลายคนบอกถึงกับบอกว่าโอ้มันสะดวกพอๆกับเขาเรียกว่าระบบที่เราเสียภาษีเลยคือแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีนิดนึงว่าระบบที่ออยใช้เนี่ยออยใช้ระบบ PUS นะคะแต่ว่าเวลาท่านซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่จะจดแจ้งเนี่ยท่านขอให้มีความรู้เบื้องต้นนิดนึงแล้วท่านก็จะทำได้ละความรู้เบื้องต้นที่จะเข้าไปใช้งานในระบบ PUS เนี่ยอันดับแรกเนี่ยท่านจะต้องรู้ในเรื่องของว่าสินค้าท่านเนี่ยผลิตที่โรงงานไหนนะคะอันนี้เราต้องชัดมาถ้าเกิดเป็นนำเข้าก็นำเข้ามาจากที่ไหนนะคะถ้าผลิตในเมืองไทยก็คือผลิตจากโรงงานไหนและท่านต้องมั่นใจก่อนว่าแหล่งของเครื่องสำอางที่ท่านผลิตในเมืองไทยหรือที่ท่านนำเข้ามาเนี่ยจะต้องมาจากแหล่งที่ได้รับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของภาครัฐก่อนอันนี้เป็นเบื้องต้นแล้วท่านถึงจะเข้าไปจดแจ้งชื่อโรงงานในอย.นะคะประเด็นที่1 ประเด็นที่สองท่านต้องทราบว่าเครื่องสำอางที่ท่านจะขายในเมืองไทยเนี่ยหรือท่านจะผลิตเนี่ยท่านมีสูตรส่วนประกอบอย่างไรนะคะเพราะว่าเวลาระบบจดแจ้งเนี่ยมันเป็นระบบออนไลน์ออนไลน์ซับมิชชั่นเนี่ยมันสะดวกก็จริงแต่ท่านต้องเข้าใจว่าท่านต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสารที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางให้ครบนะคะแล้วก็ท่านต้องทราบด้วยว่าตัวไหนที่เป็นสารที่อย.ควบคุมให้ใช้อาจเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางได้สารไหนเป็นสารกันเสียสารไหนเป็นสีที่ใช้ในเครื่องสำอางอย.อนุญาตให้ใช้สารไหนเป็นสารกันแดดนะหรือสารไหนเป็นสารห้ามใช้ท่านอาจจะต้องมีความรู้เบื้องต้นตรงนี้นึงหลายคนจะเริ่มงงว่าถ้าเกิดไม่มีความรู้จะทำยังไงอย.ก็จะมีเว็บไซต์ที่มีออกประกาศมาชัดเจนเลยว่าสารที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยมีกี่รายการอนุญาตให้ใช้ตัวไหนบ้างในเครื่องสำอางและให้ใช้ได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะท่านอาจจะศึกษาเบื้องต้นตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาท่านจดแจ้งเนี่ยท่านก็จะสามารถที่จะเข้าไปจดแจ้งในระบบของอย.เนี่ยได้อย่างง่ายดายแล้วก็คือนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นระบบที่ออนไลน์เนี่ยตอนนี้มันจะมีสองกระบวนการในกลุ่มที่อย.เขาทำที่เป็นเขาเรียกว่า auto approval ก็คือการให้ approve ได้ทันทีเนี่ยถ้าเกิดท่านได้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำก็คือกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ล้างออกได้เลยเนี่ยก็คือจะได้รับการ approve แล้วท่านก็สะดวกมากนะคะอันนี้ต้องเรียนว่าท่านมีความรู้เบื้องต้นท่านจดแจ้งท่านได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ระบบที่ในกลุ่มเนี่ยที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับล้างออกเนี่ยสามารถอย.เขาปรับระบบให้เอื้อท่านจดแจ้งได้24ชั่วโมงนะคะไม่หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็อย.เขามีเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความรู้ถ้าเกิดเราเองเนี่ยมีข้อสงสัยเราสามารถที่จะเป็นรายใหม่เราไม่มีความรู้ตรงเนี้ยเราโทรไปถามเลยเช็คจากเพื่อนสมาชิกสมาคมว่าหลังจากที่ท่านได้ลองใช้ในรายใหม่เนี่ยท่านมีความรู้สึกยังไงใช้ระบบเนี่ยติดขัดยังไงมีคนบอกว่าโอ้ได้โทรติดต่ออย.แล้วเนี่ยปรากฏว่าได้รับความช่วยเหลือดีมากนะคะสามารถที่จะเดิมไม่เคยทำเป็นเนี่ยก็สามารถที่จะจดแจ้งได้แล้วตอนนี้อันเนี้ยต้องถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับการพัฒนาการใช้ออนไลน์ซับมิชชั่นให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอื่นด้วยด้านยาด้านเครื่องมือแพทย์ในอนาคตหรือด้านที่เขาจะมองตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นดิฉันมองว่าตรงนี้เป็นจุดการจดแจ้งที่ดีมากนะคะแล้วก็ในเชิงของค่าใช้จ่ายหลายคนจะกลับมาถามดิฉันเหมือนกันนะเวลาฉันพูดในนามสมาคมเนี่ยก็จะมีคนผู้ประกอบการหลายรายว่าเอ๊ะมันแพงไหมนะมันค่าใช้จ่ายตรงนี้เท่าไหร่นะคะก็อยากจะเรียนทั้งผู้ฟังว่าไม่แพงเวลาท่านจดแจ้งเนี่ยต่อ1ตำรับหรือ1สูตรเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ 1,000 บาทนะคะ100บาทแรกเนี่ยคือเป็นค่าคำขอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเวลาอย.เขาพิจารณาแล้วได้รับการอนุมัติเนี่ยท่านก็จะจ่ายอีก900บาทก็คือรวมต่อ1ตำรับเป็น 1,000 บาทนะคะหลายคนก็คิดว่าตรงเนี้ยมันน่าจะสามารถที่ทำให้ท่านเนี่ยประกอบธุรกิจได้นะคะมันไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็ดิฉันมองว่ามันมีอายุ3ปีนะคะแล้วก็สามารถที่จะพวกเราผู้ประกอบการไม่ว่าระดับไหนก็สามารถที่จะแบกรับภาระตรงนี้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาคุณนกค่ะ
9: ค่ะก็สรุปได้ว่าผู้ประกอบการนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้นะคะศึกษากฎระเบียบต่างๆนะคะที่ของอย.มีนะคะก่อนจดแจ้งนะคะเพื่อจะได้จดแจ้งอย่างสะดวกและราบรื่นนะคะโดยก็จดแจ้งอย่างที่อาจารย์บอกนะคะผ่านระบบออนไลน์นะคะก็จะผลได้ทันทีนะคะถ้าเอกสารพร้อมก็อาจจะอนุมัติได้เลยค่ะช่วงแรกนี้คุณผู้ฟังก็ได้รับทราบแล้วว่าผู้ประกอบการเครื่องสำอางต้องเตรียมตัวอย่างไรและการจดแจ้งเครื่องสำอางนั้นไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมก็จะจดแจ้งได้อย่างง่ายๆเลยค่ะช่วงนี้พักฟังสิ่งดีๆจากรายการสักครู่กลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ
10: หน้าดินแดนน้ำแข็งที่ซึ่งมีราชินีผู้ปกครองดินแดนผู้งดงามนามว่าเอลซ่านอกจากเรื่องบริหารบ้านเมืองแล้วเนี่ยเธอยังเป็นที่รู้จักในฐานะแม่เอลซ่าราชินีบิวตี้บล็อกเกอร์อีกด้วยนะครับ
11: วันนี้หัวข้อก็จะเป็นล้างหน้ายังไงให้หมดจดไม่มีตกค้างต้องทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะจ๊ะมาม้ามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะทุกคน
10: ทั่วแคว้นเอเรนเดลเนี่ยไม่มีใครปังเท่าแม่หรอกนะครับและเอลซ่าก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าโอลาฟเอลซ่าทำอะไรอยู่อะ นี่มันใครเนี่ยตกใจอะไรกันล่ะโอลาฟนี่เอลซ่าหน้าสดเองทำเป็นโอเวอร์แอคติ้งเดี๋ยวตบหลอกอ้อราชินีเอลซ่านั่นเองตกใจหมดเลย
11: แล้วมีอะไรงั้นเหรออ
10: ุ๊ยลืมตัว
11: แล้วมีธุระอะไรเหรอโอลาฟ
10: คือว่าฉันน่ะไปเจอใบปลิวโฆษณาเครื่องสำอางสับขนแบบว่าว้าวว้าวว้าวมากเลยเพื่อเอลซ่าจะสนใจเนี่ยเลยเอามาเพื่อ
11: นี่มันโฆษณาเกินจริงนี่นะโอลาฟ การโอ้อวดสรรพคุณที่เกินจริงอย่างเช่นการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการใช้เครื่องสำอางว่าดีกว่าการทำหัตถการทางการแพทย์อ้างว่ามีผลต่อสุขภาพหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายเช่นรักษาสิวฝ้าผิวขาวออร่ากินแล้วผอมเฉพาะส่วนอ้างว่ามีสรรพคุณรักษาโรคถือเป็นการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายอันตรายนะจ๊ะแย่จริงๆเลยนะคนพวกนี้หลงใช้นั้นหน้าพงหน้าพังกันหมดพอดีดังนั้นการใช้เครื่องสำอางให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับการล้างเครื่องสำอางต้องล้างให้ถูกวิธีไม่หลงเชื่อเครื่องสำอางที่มีโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายทดสอบเครื่องสำอางก่อนซื้อเลือกซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่น่าเชื่อถือควรซื้อเครื่องสำอางที่มีเลขที่ใบรับจดแจ้งหากมีอาการตาผิดปกติเช่นตาแดงตาบวมหรือระคายเคืองตาควรปรึกษาจักษุแพทย์และสุดท้ายระมัดระวังในการใช้เครื่องสำอางด้วยนะจ๊ะไม่ยากเลยเห็นไหมแค่ใช้ให้ถูกใช้ให้ดีแค่นี้ก็ช่วยกันหมดแล้วล่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
9: ์กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเด็นการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่2ค่ะเรายังอยู่กับดร.เภสัชกรหญิงนิรนาถจินชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยค่ะเริ่มต้นช่วงที่2นี้อาจารย์คะอยากทราบว่าผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อการตรวจสอบการจัดเต็มข้อมูลผลิตภัณฑ์จะมีใครช่วยพวกเขาได้บ้างคะกับผู้ประกอบการนะคะในการตรวจสอบจัดเต็มข้อมูลนะคะ
8: นกขอบคุณมากค่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเนาะคือดิฉันได้เรียนในเบื้องต้นนะเมื่อตอนที่แล้วว่าในเรื่องของการจดแจ้งและเรื่องของการดูแลตนเองเนี่ยในก่อนการวางตลาดเนี่ยทั้งผลิตรับจ้างผลิตแล้วก็นำเข้าเนี่ยดูจะไม่ยุ่งยากแล้วก็มีความสะดวกนะคะมากมายเหลือเกินนะคะเราสามารถที่จะทำกระบวนการตรงนั้นเนี่ยก่อนการวางตลาดเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะแต่ภาระงานอันนึงนะคะในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ดีนะคะที่ท่านจะทำตรงนี้ท่านจะต้องสามารถที่จะจัดเตรียมนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้พร้อมกับการตรวจสอบชี้แจงต่อผู้บริโภคหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอย.ถ้าหากว่ามีความจำเป็นจะต้องชี้แจงนะคะในประเทศไทยตอนนี้ฉันต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยเราได้การเอาทั้งในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เรามีการเรา adopt หรือทางภาษาก็คือเรามีความสอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียนก็คือทั้ง10ประเทศเนี่ยเรามีการตกลงร่วมกันในเรื่องของการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์กลุ่มนะคะในเรื่องของการจดแจ้งและในเรื่องของการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยพอเราไปรับกฎบัตรอาเซียนในด้านนี้มาเนี่ยเราเองก็มาดูบริบทของประเทศเรามาดูบริบทของเมืองไทยว่าเราจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยทุกระดับเนี่ยสามารถที่จะมีความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลตรงนี้พร้อมกับการตรวจสอบเราเลยสามารถที่จะออกประกาศออกมาเป็นกฎหมายเลยว่าท่านเตรียมความพร้อมไว้3ส่วนด้วยกันนะส่วนแรกก็คือภาพรวมของเครื่องสำอางเรื่องของเอกสารที่ท่านจดแจ้งนะสูตรต่างๆซึ่งท่านมีอยู่แล้วพวกนี้เราไม่ห่วงเลยว่าท่านไม่มีนะข้อมูลเหล่านี้ในเมื่อท่านพร้อมที่จะมีผู้ประกอบการตัดสินใจตอนต้นเนี่ยท่านต้องมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วนะแล้วส่วนที่สองก็คือเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบอันนี้ดิฉันอยากจะเรียนหลายผู้ประกอบการมาปรึกษาสมาคมหรือแม้แต่ตัวดิฉันเองเนี่ยเวลาไปให้ความรู้หรือไป

0: หมายถึงว่าเวลาท่านจัดเตรียมเอกสารหรือ PIF เนี่ยพิสเนี่ยสำหรับการตรวจสอบเนี่ยข้อมูลด้านวัตถุดิบเนี่ยท่านไปซื้อนะวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์หรือบริษัทไหนเนี่ยท่านสามารถขอข้อมูลจากผู้ที่ขายให้ท่านนะคะซัพพลายเออร์เหล่านั้นเนี่ยที่เขาเอาเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยข้อมูลด้านความปลอดภัยนะคะข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบเนี่ยเอามาให้ท่านเพราะท่านเป็นผู้ซื้อแล้วท่านเอามาจัดเตรียมเป็นเอกสารในพาร์ทที่2ในส่วนที่2เรื่องของข้อมูลวัตถุดิบเนี่ยท่านไม่ต้องเขียนเองเห็นไหมคะว่าอันนี้ท่านสะดวกละท่านเป็นผู้ผลิตรายเล็กรายย่อยแค่ไหนท่านซื้อวัตถุดิบเนี่ยท่านสามารถขอข้อมูลตรงนั้นมาเก็บได้แล้วก็ในส่วนที่3ที่อย.เองอ่ะเขาต้องการให้เราเก็บเป็นข้อมูลไว้ที่บริษัทพร้อมกับตรวจสอบก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางสำเร็จรูปอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนจะกังวลว่าเอ๊จะยังไงเพราะว่าเราเองก็ไม่มีความรู้ในการเขียนเอกสารที่มันเป็นทางวิชาการตรงนั้นอันนี้อย่ากังวลถ้าหากว่าท่านได้ปฏิบัติตามหลักการของผู้ประกอบการที่ดีที่ดิฉันเคยเรียนเบื้องต้นที่บอกว่าเฮ้ยผลิตเบื้องต้นทำยังไงอย่างเงี้ยข้อมูลในการผลิตเบื้องต้นกระบวนการผลิตเหล่านั้นเนี่ยที่ท่านมีบันทึกซึ่งภาษาอังกฤษหลายท่านทราบอยู่แล้วที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็คือเรื่องของ batch record เนี่ยกระบวนการผลิตนะเกี่ยวกับคุณสมบัตินะคะหรือข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเนี่ยท่านมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วของกระบวนการผลิตที่ท่านมีจะเห็นว่าข้อมูลนะคะที่เราจัดเตรียมไว้อยู่ในเอกสาร TIF สำหรับการตรวจสอบเนี่ยไม่ยากเลยเราสามารถที่จะเอามาจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ณวันที่ทางภาครัฐหรือทางหน่วยงานที่เขาอยากจะดูตรงนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะรวบรวมเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยไม่ได้บังคับว่าท่านจะต้องมีจัดเตรียมไว้ต่อเวลาเพียงแต่ว่าท่านทราบขอให้ทราบว่าท่านมีข้อมูลเนี่ยแต่ละหัวข้อที่ดิฉันเรียนให้ทราบเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างณวันที่ต้องการเนี่ยท่านสามารถที่จะกรุ๊ปนะคะหรือรวมเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้ทางภาครัฐตรวจสอบได้ซึ่งโดยหลักการเนี่ยเวลาภาครัฐเนี่ยเขาขอดูเนี่ยเอกสารส่วนที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับภาพรวมเครื่องสำอางเนี่ยท่านต้องมีทันทีซึ่งอันเนี้ยไม่น่าห่วงเพราะว่าท่านจดแจ้งได้ท่านได้รับการแอปพรูฟในเรื่องของการจดแจ้งมีสูตรนะคะมีโรงงานเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งท่านมีอยู่แล้วพร้อมตรวจสอบทันทีส่วนที่สองที่สามเนี่ยอย.ส่วนใหญ่จะให้ระยะเวลานะคะอย.ทั้งเมืองไทยและทั้งในภูมิภาคประเทศอื่นในรีเจียนเนี่ยก็คือจะให้เวลาประมาณ30วันในการที่จะจัดเตรียมท่านก็จะสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยพร้อมกับการตรวจสอบในระยะเวลาที่กำหนดได้โดยที่ไม่มีปัญหากับคุณนุช
1: ค่ะอาจารย์คะมาถึงเรื่องที่ผู้บริโภคควรรู้บ้างนะคะผู้บริโภคจะรู้เท่าทันเครื่องสำอางปลอดภัยได้อย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะก็ในฐานะที่หนึ่งในฐานะที่ดิฉันเองก็เป็นผู้บริโภคด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะอันเนี้ยสำคัญมากว่าเราเองเนี่ยทำยังไงไม่ให้ถูกหลอกนะเป็นผู้บริโภคเนี่ยทำยังไงให้เราเป็นผู้บริโภคที่สามารถที่ฉลาดในการเลือกซื้อสินค้าเหล่ากลุ่มเนี้ยก็อยากจะให้วันเนี้ยเป็นโอกาสทั้งสองตอนนะคะตอนแรกตอนเนี้ยพอเรารู้ว่าอ๋อกลุ่มเนี้ยเป็นเครื่องสำอางนะไม่ได้เป็นสินค้าทั่วไปเป็นสินค้าที่ดูแลโดยภาครัฐและมีกฎหมายอะไรมาเกี่ยวข้องเนี่ยผู้บริโภคเองเนี่ยก็รู้กฎหมายเบื้องต้นอย่างเนี้ยถือว่าเราเดินไปตลาดเราหยิบสินค้าขึ้นมาชิ้นนึงอะเหมือนที่คุณนกเคยแชร์ว่าอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นเครื่องสำอางเนี่ยเราต้องดูในเรื่องของการจดแจ้งเขามีจดแจ้งไหมนะมีเลขรับแจ้งไหมสามารถเช็คได้ไหมตรงนี้ก็คือเป็นจุดเบื้องต้นในการที่จะผู้บริโภคเองเนี่ยรู้จักดูการดูฉลากสินค้านะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าดูในเรื่องของการเคลมสรรพคุณนะว่าเหมือนที่ดิฉันเคยเรียนว่าแค่ไหนที่ว่าเป็นเครื่องสำอางสะอาดสวยงามถ้าเกิดมากกว่านั้นไปรักษาโรคนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็จะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเราถูกหลอกหรือเปล่าไหนบอกว่ามีเลขใบรับแจ้งเป็นเครื่องสำอางแต่ทำไมไปเคลมว่าเป็นยาเป็นรักษาโรคนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ทำให้เราเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดขึ้นว่าโอ้เราถูกหลอกหรือเปล่าก็คือตั้งข้อสงสัยพอเกิดข้อสงสัยเนี่ยเราจะทำอย่างไรหนึ่งสามารถทำได้สองแบบนะคะสอบถามกลับไปยังภาครัฐนะคะดิฉันมองว่าอย่างภาครัฐเองเนี่ยนอกจากในหน่วยงานที่เป็นกองผลิตภัณฑ์เองเนี่ยยังมีหน่วยงานที่เป็นเขาเรียกว่ากองเขาเรียกว่าส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภคซึ่งตัวนี้ผู้บริโภคเองสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ถูกไหมคะคุณนกในเชิงว่าเขามีข้อสงสัยอะไรตรงนี้ก็คือ
1: สอบถามได้ค่ะอาจารย์ค่ะมาที่กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคอะค่ะอาจารย
0: ์แล้วก็อันสุดท้ายที่ดิฉันมองว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะเป็นสมาร์ทผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคที่ฉลาดเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราเห็นข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเนี่ยเราใช้ข้อมูลตรงนั้นให้เป็นประโยชน์อย่างไรนะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องไหมนะคะวิธีการก็คือว่า หลายครั้งเนี่ยเกิดปัญหาเหมือนกันว่ามีการใช้ผิดประเภทนะคะ

0: ขาให้เอาไปทำเขียนชัดเจนว่าให้ใช้วิธีการใช้แบบนี้แต่ว่าเราเอาไปใช้วัตถุประสงค์อย่างอื่นอันนี้ก็คืออยากจะเรียนผู้บริโภคว่าบางครั้งเนี่ยการอ่านฉลากมีความสำคัญเพราะว่ามันมีการเหมือนกันที่มีเขาเรียก misuse คือเอาไปใช้ผิดประเภทเนี่ยพอมันเกิดปัญหาหรืออันตรายเนี่ยมันก็จะทำให้เราเองเนี่ยมันเขาเรียกว่าเกิดข้อร้องเรียนอะไรอย่างมันก็จะทำได้ความยากลำบากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันจะเรียนนิดนึงว่าด้วยผู้ประกอบการเองเนี่ยในเมื่อเขามีความรับผิดชอบในเชิงของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดและหลังการวางตลาดเนี่ยถ้าพวกเราในฐานะที่ผู้บริโภคเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แล้วเรามีข้อสงสัยเช่นมีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สำอางนะหรือมีความต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราใช้แล้วเกิดอันตรายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันเกิดจากการใช้สินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยตอนนี้มันจะมีในเรื่องของความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเหมือนกันในการที่จะบันทึกนะคะข้อร้องเรียนหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สินค้าเครื่องสำอางเนี่ยท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังแม้กระทั่งเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ประกอบการที่โชว์อยู่บนฉลากว่าท่านใช้แล้วมีความสงสัยหรือรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วก็ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ที่จะบันทึกแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไว้ที่บริษัทเขาแล้วก็พร้อมที่จะยื่นกับภาครัฐถ้าเกิดกรณีที่เป็นอาการไม่พึงประสงค์ชนิดรุนแรงนะคะอันนี้เขาจะมีกฎหมายที่ดูแลตรงนี้อยู่ด้วยแล้วก็ในทางเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าผู้บริโภคเองเนี่ยอยากจะไม่อยากจะรายงานตรงนั้นไปยังเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ประกอบการผู้บริโภคอยากจะรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ที่ตัวเองประสบพบเจอเนี่ยกับภาครัฐก็สามารถที่ติดต่อมาอย่างอย.หรือแม้กระทั่งสคบ.ท่านก็มีช่องในการที่จะติดต่อสื่อสารจะเห็นว่าผู้บริโภคอะเรามีทางเลือกนะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสินค้านะตามที่เราต้องการแล้วตอนนี้เครื่องสำอางเป็นเขาเรียกเป็นสินค้าเคลื่อนไหวเร็วนะ fast moving product นะคะมีให้เลือกหลากหลายขอให้ท่านได้ใช้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ความรู้ที่ท่านได้จากการแชร์ร่วมกันเนี่ยลองเอาไปประกอบการเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้รับการปลอดภัยในการใช้นะคะนกก็มีประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะยังมีเวลาอีกสักหน่อยช่วงท้ายนี้อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมจะฝากคุณผู้ฟังทางบ้านหรือผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางเพิ่มเติมไหมคะ
0: ค่ะขอบคุณมากคุณ
1: ค
0: นนกดิฉันเองเนี่ยอยากจะอันนี้เป็นทั้งในส่วนตัวแล้วก็ในนามของสมาคมแล้วก็เรียกว่าเป็นนักวิชาการของประเทศเนาะดิฉันอยากจะให้ผู้ประกอบการเราเองเนี่ยเรามีความมั่นใจนะคะภูมิใจในการที่เราเป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการในประเทศไทยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีเจตนาดีในการผลิตแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะต่อผู้บริโภคณวันนึงเนี่ยถ้าเกิดท่านเนี่ยสามารถที่จะครองความเป็นจริยธรรมทางธุรกิจได้เนี่ยธุรกิจของท่านเนี่ยจะมีความมั่นคงและจะเติบโตและดิฉันเชื่อว่าทุกหน่วยงานนะคะภาครัฐเนี่ยพอเขาเห็นว่าธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยเป็นตัว drive ธุรกิจของประเทศเนี่ยท่านจะได้รับการสนับสนุนนะคะทุกรูปแบบแล้วก็อย่ากังวลนะถ้าเกิดท่านทำดีเนี่ยท่านจะไปได้ไกลไปได้นานแล้วก็ดิฉันมองว่าในฐานะผู้บริโภคเนี่ยดิฉันเองก็เชื่อมั่นว่าดิฉันจะเลือกเฉพาะสินค้าที่ผลิตจากผู้ประกอบการดีเพราะว่านั่นคือเป็นความในฐานะผู้บริโภคคือจะยึดมั่นแล้วก็จะเปลี่ยนสินค้าน้อยมากถ้าเกิดไม่จำเป็นอันนี้คือมุมมองผู้บริโภคเนาะถ้าเกิดเขาเลือกแล้วว่าเฮ้ยมันมีคุณภาพดีมันปลอดภัยในการใช้แล้วก็ใช้ได้คุณภาพตามที่เขาเคลมเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันขายของมันเองตัวสินค้าเนี่ยเราไม่ต้องไปโฆษณาเยอะผู้บริโภคเองก็คือจะมีความ trust หรือความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นในสินค้าเราที่ผลิตจากผู้ประกอบการดีได้มาตรฐานดิฉันมองแล้วก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้นะคะคุณนกขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์รายการในวันนี้ก็ได้พูดคุยกันครบทุกประเด็นนะคะทั้งตอนที่1กับตอนที่2เกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ส่วนคุณผู้ฟังนะคะในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะคะก็ควรสังเกตเลขจดแจ้งเครื่องสำอางที่ปรากฏอยู่บนฉลากเครื่องสำอางโดยสามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจ้งได้ด้วยตัวเองผ่าน4ช่องทางนะคะย้ำอีกครั้งนะคะคือผ่านทาง LINE FDA ไทยเช็คชัวร์แชร์ออยสมาร์ทแอปพลิเคชันเว็บไซต์ออย www.fda.moph.go.th และเว็บไซต์ oyor.com ค่ะสุดท้ายนะคะดิฉันขอขอบคุณ ท่านอาจารย์นะคะดร.เภสกรหญิงนิรนาถจินชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่2วันนี้ค่ะได้ข้อมูลกับอาจารย์ครบถ้วนมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์อย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เช็คเลขอย.ของเครื่องสำอางยังไง
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกหลอกลวงจากการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงจนไปหลงซื้อมาใช้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์oy.com แล้วมองหาเมนูตรวจเลขผลิตภัณฑ์หรือผ่านทาง LINE @FDA ไทยกดเมนูเช็คเลขผลิตภัณฑ์เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถตรวจสอบได้แล้วครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านมาตรฐานอย.หรือหลอกลวงทุกปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย.มีคำตอบมาร่วมเช็คชัวร์แชร์กันได้ที่อย.ดิจิตอลไลบรารีกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม FDA ไทยกันด้วยนะครับ
4: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติรักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชวลิตพิสัยพันธ์ชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยด้วยความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมการเกษตรการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยเลิกปลูกฝิ่นและหันมาปลูกกาแฟทดแทนตลอดจนพระราชดำริโครงการอีสานเขียวที่พลิกผืนดินอันแห้งแล้งในภาคอีสานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยป่ายางพารา
3: พระองค์ท่านได้เป็นราชินีตัวอย่างทั้งโลกเลยนะครับโครงการประทับใจก็คือโครงการผ้าไหมผ้าไหมแล้วก็เท่าเขานี่ก็เมื่อก่อนเขาปลูกฝิ่นเนาะเปลี่ยนเป็นกาแฟอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอีสานแล้งมากโครงการอีสานเขียวเนี่ยเป็นพระราชดำริของท่านก็ทำให้ตอนนี้เขียวไปหมดเลยเป็นป่ายางพาราไปหมดครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ก็ได้แจกพันธุ์พืชอะไรต่างๆในโครงการของท่านเนี่ยพวกเราที่ผมเรียนมานะครับประทับใจครับ
2: ด้านนางสุพิชยาหานศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างมหาศาลทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาโดยเฉพาะพระกรณียกิจในการดูแลผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อซึ่งผ่ายามยากตลอดจนการประทานความช่วยเหลือและการดูแลเด็กๆซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขัง
4: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษอ่ะที่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมอะไรที่ช่วยเหลือเด็กอ่ะช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอ่ะท่านก็เหนื่อยทุกพระองค์นะ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
5: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรประกอบกับขณะเกิดเหตุมีลมแรงส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านพักและทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้การมอบสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อผู้ประสบความเดือดร้อนสะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับเทศบาลเมืองน่านมอบผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
6: นางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะจากเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะทำงานลงพื้นที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและผ้าห่มจำนวน150ผืนแก่ประชาชนในบ้านศพบัวบ้านพร้าวบ้านกงและอำเภอเชียงยืนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยนางสาวพิญญาพัฒน์กล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยจัดงาน Power to Life 2ปี2026เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกดูแลกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผ่านเครือข่ายชุมชนและบริการใกล้บ้าน
7: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน Power to Life 2ปี2026เมื่ออ่อนล้าจะคอยรับฟังถ้าหมดหวังจะส่งพลังให้กันณศูนย์การค้าไอคอนสยามพร้อมร่วมเสวนาร่วมป้องกันการฆ่าตัวตายกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเปิดเผยว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญของกรุงเทพมหานครเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและภาวะกดดันทางเศรษฐกิจจากการคัดกรองเชิงลึกประชาชนกว่า 370,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเฉลี่ยร้อยละ 6.18โดยกลุ่มอายุ 15-34 ปีมีอัตราความเสี่ยงสูงสุดถึงร้อยละ 21.25 กรุงเทพมหานครจึงได้พัฒนาระบบ Bangkok Mind ภายใต้แนวคิด One Bangkok Mental Health Data System เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจิตตั้งแต่การคัดกรองการรักษาจนถึงการติดตามผลครอบคลุมช่องทางประเมินตนเองออนไลน์ขยายบริการคลินิกสุขภาพจิตในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งการให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซีนและการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกว่า 2,000 คนรวมถึงครูในสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายงานคัดกรองและส่งต่อผู้เสี่ยงอย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตที่เข้าถึงง่ายปลอดภัยและครอบคลุมทุกกลุ่มวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเปิดบ้านเด็กอ่อนรังสิตแหล่งเรียนรู้งานอาสาสุขภาวะ4มิติให้เป็นโมเดลต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาน
8: างอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีสถานรองรับเด็กภาครัฐ31แห่งเอกชน700แห่งเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนและมีปัญหายาเสพติดแต่ยังขาดบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิดจึงนำร่องพัฒนางานจิตอาสาในสถานสงเคราะห์3แห่งได้แก่บ้านราชวิถีบ้านเด็กอ่อนรังสิตและบ้านศรีธรรมราชผลักดันแนวปฏิบัติมาตรการและกลไกเชิงนโยบายเพื่อรองรับงานจิตอาสาสร้างความร่วมมือทางวิชาการเช่นระบบข้อมูลโท ถอดบทเรียนให้งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครให้มีสุขภาวะทางปัญญาซึ่งจะส่งผลต่อการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกที่สะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนางานจิตอาสาด้วยกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจะทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการจัดระบบข้อมูลพัฒนากิจกรรมอาสาและยกระดับศักยภาพคนทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะครบทุกมิติให้แก่เด็กอาสาสมัครและบุคลากรพร้อมทั้งช่วยลดข้อจำกัดด้านกำลังคนในการดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วยด้านนางยานีรัตน์บริรักษ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสส.ระบุว่าเด็กไทย6ล้าน2แสนคนเติบโตในครอบครัวเปราะบางสาเหตุหลักของเด็กที่เข้าสถานสงเคราะห์คือความยากจนร้อยละ 37.57ผู้ปกครองไม่มีอาชีพร้อยละ 9.15 และเลี้ยงดูไม่ได้ร้อยละ 8.88 ทั้งนี้การใช้กระบวนการสุขภาวะทางปัญญาช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางกายและอารมณ์ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 ส่วนอาสาและบุคลากรมีความเชื่อมโยงทางสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ90นฤมลอุดมพรรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าภูเขาไฟอานักกรากตัวในเขตเซาท์ลำปุงจังหวัดลำปุงซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องในวันนี้หลังเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เวลา 23:07 ของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการอินโดนีเซียประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอนากรากตัวเป็นระดับ3ซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดระดับที่2พร้อมกำหนดเขตห้ามเข้าภายในรัศมี3กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือเข้าใกล้ภูเขาไฟอนากรากตัวเพื่อชมหรือบันทึกภาพการปะทุของภูเขาไฟรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดบันเตินและลำปุงติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาข่มขู่คุกคามร้ายแรงจำนวน3กระทงจากการที่ในปี2567เธอขู่ว่าจะสั่งการให้มีการลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากตัวเธอถูกฆาตกรรมนางดูเตเต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้านนอกศาลในเมืองเกซอนซิตี้ใกล้กับกรุงมะนิลาโดยระบุว่าเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่คุกคามและการที่คดีนี้เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภรรยารวมทั้งลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดียิ่งทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวาน่าออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพสำหรับนักเดินทางและประชาชนในคิวบาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากสถานทูตสหรัฐสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของโรคท้องร่วงอย่างมีนัยสำคัญทั่วคิวบาโดยมีความเชื่อมโยงกับการเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำสะอาดการเก็บรักษาอาหารและการควบคุมอุณหภูมิประกาศเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคิวบาเป็นเดือนที่9แล้วส่งผลให้ไฟฟ้าดับเพิ่มขึ้นทั่วคิวบาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแช่เย็นอาหารและมาตรการสุขอนามัยของบ้านเรือนประชาชนและภาคธุรกิจขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามาตรการปิดกั้นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้นำสหรัฐได้ส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและกำลังกลายเป็นภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบในคิวบาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มสาย C พบกับทีมชาติกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเก็บชัยชนะไป3-0เซตด้วยสกอร์25-22 25-19 และ25-14 ประเดิมศึกใหญ่ด้วยการเก็บแต้ม3คะแนนเต็มนายบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวหลังเกมว่าการแข่งขันในวันนี้ทุกคนในทีมช่วยกันเล่นอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขณะที่โค้ชและสตาฟทุกคนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่จนทำให้สามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้จึงอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับการแข่งขันในวันนี้โปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่7กันยายนนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์หญิงคู่มืออันดับ106ของโลกจากไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับโจหยุนอันและเคอรั่วเสวียนจากไต้หวัน0-2เกม21-23และ21-23ทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบรองชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งไป4-2เฟรม57-48 67-43 33-89 11-83 60-50 และ114-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างกรนครปฐมภาสกรสุวรรณรัตน์หรือเอฟสากลสงขลาจริงจิตในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งนี้กลุ่มนักกีฬาไทยอยู่ในระดับโลกยังได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งวีลแชร์เรซซิ่งที่มีพงศกรแปรยอเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมหลายสมัยบ็อกเซียคลาส BC2 วรวุฒิแสงอัมพาและคลาส BC3 หญิงและดามณีกล้าหาญที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกส่วนวิวแชร์ฟันดาบความหวังสูงสุดคือแววสายสุนีจนะแชมป์โลกและเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนอกจากนี้ยังมีกรีธาเทเบิลเทนนิสและอีกหลายชนิดกีฬาที่ได้ลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่ากกท.มั่นใจว่าทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะทำได้ไม่น้อยกว่า24เหรียญทองเพราะหลายชนิดกีฬาทีมชาติไทยอยู่ในระดับโลกและเป็นระดับเหรียญพาราลิมปิกเกมพร้อมฝากแฟนกีฬาเตรียมติดตามการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนไปด้วยกันทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง T Sport 7 นายพัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาและรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดการแข่งขันกีฬายูยิตสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กรังปรี2026ที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะแข่งขันถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศประกอบด้วยไทยเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามเกาหลีใต้มาเลเซียคาซัคสถานอินโดนีเซียฝรั่งเศสโครเอเชียและมอลโดวาเข้าร่วมชิงชัยแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนจำนวน305คนและรุ่นประชาชน116คนใน5ประเภทคือต่อสู้โนกิโชดูโอและคอนเทคเพื่อเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและประลองฝีมือกับคู่แข่งจากนานาชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
14: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
15: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน
17: ติดตามสาระศิลปะวัฒนธรรมน่ารู้และดื่มด่ำไปกับเพลงสากลเพราะๆสุดสัปดาห์ในรายการ Happy Night

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

ืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: เฮ้ย
1: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
0: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
1: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
0: กล้ากลัวครับ
1: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
0: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
1: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
3: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
4: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
3: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
5: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
6: สวัสดีค่ะ
5: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
6: ค่ะไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
5: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
6: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
5: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
6: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: สี่ห้ามสองต้อง
8: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู่
7: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
8: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
7: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงอยู่สูญเสีย
9: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
11: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
12: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
13: โกงประมาณ
9: แล้วจะทำอะไรผมได
10: ้ก็แฉนมาสิ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
16: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
17: ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปเพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
1: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
0: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
3: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
4: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
3: ่น้ำมันดำๆหนืดๆดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
5: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
6: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
6: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
5: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: มีคนถูกรถชนตรงทางม้าลายไม่อยู่ให้คนข้ามทางม้าลายผิดกฎหมาย
8: หากคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสูญเสียบนท้องถนนเพียงหยุดพฤติกรรมเสี่ยงมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไม่ทำร้ายคนอื่นหยุดให้คนข้ามเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุคนเดินเท้าให้เป็นศูนย์ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสียงหยุดสูญเสีย
9: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
10: พอสมควรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพพอสมควรถ้าถือว่าเรามีเสรีภาพเต็มที่ทำอะไรตามชอบใจพอใจของเราก็จะเกิดความเดือดร้อนจึงได้บอกว่าพอสมควรนี้เป็นหัวใจของประชาธิปไตยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอรัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
3: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
4: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจ้ะสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
5: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
5: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
5: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
6: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างทานฉลากต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
5: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความสูญเสียให้คนบนท้องถนนตัวคุณเองก็หยุดความสูญเสียนั้นได้เพียงล็อกความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
9: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
4: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
5: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
4: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
6: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
7: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
6: แล้วสาเหตุล่ะครับ
7: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
6: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
7: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
6: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
9: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
10: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
9: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
10: ใช่ๆขี้โกง
9: เพิ่มขึ้น
10: นิสัยอ่ะ
9: เพิ่มขึ้น
10: แย่มากสอบไม่โกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
9: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ถ้าเราทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
3: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
4: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
5: โอ้โหมาเยอะเลย
6: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
5: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
6: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
5: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ผมนั่งเฉยๆลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยๆเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยๆแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยๆพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยๆแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
8: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: เจ็ด1 7 7 2 14 7 3 21
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: เอาเอาเอาเอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว